0: ฟันตรงนี้ก็จะเหลืองแล้วก็ผุด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อกับพี่หมี
1: แล้วพี่หมีก็อมลูกอมทั้งวันจนไปโรงเรียน
0: แสดงว่าพี่หมีเนี่ยเขาไม่เชื่อแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเขาก็อมลูกอมไม่หยุดเลยใช่ไหมคะลองเปิดต่อซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเปิดทีละแผ่นเลยค่ะถูกต้องเลยเพราะว่านิทานหน้านี้เขาบอกว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีการแข่งขันกีฬาสีหมีตุ๊ก็ต้องลงแข่งกับเขาด้วยและแน่นอนหมีตุ๊อมตุยอยู่ในปากเลยเขาอมอะไรอยู่คะ
1: อมลูกอม
0: อมลูกอมแล้วเกิดอะไรขึ้นต
1: ่อแล้วพี่หมีก็วิ่ง
0: น้องพี่หมีก็วิ่งต่อนี้ลองเปิดหน้าต่อไปสิจะเป็นยังไงต่อไปนะโอ้
1: พี่หมีก็ไม่ทำมาเพราะว่าพี่ท่านวิ่งไวกว่า
0: ใช่เลยหน้านี้บอกว่าแต่แล้วเขาก็หยุดกึ๊กเสียเฉยๆเลยแถมทำหน้าแปลกๆด้วยปล่อยให้เพื่อนๆวิ่งแซงขึ้นไปทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นนะอุ๊ย
1: เพราะว่าปวดฟัน
0: ถูกต้องเพราะว่าปวดฟันคำนี้อ่านว่าปวดฟันถูกต้องเลย
1: แล้วพี่หมีก็ไปหาหมอ
0: ร้องไห้ไหมคะ
1: ร
0: ้องไห้เลยเพราะว่าฟันผุแล้วก็ปวดฟันมากๆเลยต่อมาค่ะคุณหมอก็เลยถอนฟันให้คำนี้อ่านว่าถอนฟันออกไปเก่งมากเลยพี่อั่งเปาจับตีลีลูกค่ะต่อมาค่ะ
1: แล้วพี่หมีก็ยอมฟังแม่ไม่กินแม่ให้ขนมให้เพียงพอกินค่ะให้เยอะๆ
0: เก่งมากๆเลยคำนี้อ่านว่าพี่หมีนะคะก็จะขยันแปลงฟันเนี่ยแปลงฟันคำนี้แล้วก็จะกินอาหารที่มีประโยชน์

0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็มีเปลี่ยนแปลง
0: เปลี่ยนแปลงสีดูใบมันสิคะอันนี้ของสีแดงใบของสีม่วงไหนดูซิอ่ะส่องเข้าไปดูนี่ไงมันเริ่มใบมันมีความเปลี่ยนแปลงนี่ไงมันเริ่มมีสีม่วงเล็กๆแล้วใช่ไหมเนี่ยหินมันเริ่มมีสีม่วงด้วยใช่ไหมครับทำไมมันถึงมีสีม่วงครับใช่เพราะว่าน้ำเป็นสีม่วงแล้วอะไรดูดน้ำขึ้นมาครับอะไรดูดน้ำขึ้นมา
1: ต้นกระสาน
0: รากของต้นกระสานใช่ไหมครับใช่เห็นไหมเนี่ยส่องดูดิส่องดูอาจับส่องดูใหม่สิโอ้เวลาเราส่องแว่นขยายเนี่ยเราเห็นชัดขึ้นไหมครับลูกชัดขึ้นเลยใช่ไหมคะ

ีนี้คือสีน้ำเงินหุ้ยอานนท์ดูนี่เป็นสีอะไรคะสีน้ำเงินใช่ไหมลูกไหนลองสองดูดีๆสิสองดึงเข้ามาหาตัวเองดึงเข้ามาแต่ดึงไม่ต้องเยอะใช่ค่ะเพราะมันน้ำเป็นสีฟ้าใช่ไหมล่ะมันดูดขึ้นมาไง

0: เด็กๆหลายคนนะคะทำผลงานได้น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะเพราะทุกคนนะคะตั้งใจทำผลงานของตัวเองมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำครับเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ต้นน้ำมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะเชิญเลยครับโอ้พี่ต้นน้ำถือไมค์เลยวันนี้พี่ต้นน้ำทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรครับ
1: ระบายสีพื้นดินด้วยจานกระดาษ
0: ระบายสีจานกระดาษด้วยสีเทียนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสีอะไรคะที่หนูระบายเนี่ย
1: เป็นสีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลต่อมาระบายอะไรอีกคะ
1: ระบายแก้ว
0: ระบายแก้วกระดาษนั่นเองเป็นอะไรของต้นไม้คะ
1: เป็นลำต้น
0: เป็นลำต้นของต้นไม้และวันนี้พี่ต้นน้ำทำเป็นต้นอะไรมาเอ่ย
1: ต้นส้ม
0: ต้นส้มนั่น

0: เองพี่ต้นน้ำชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบครับ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะชอบตรงผลส้มใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะอ๋อว่าสมจริงมากๆเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะ เชิญเลยค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่ปั้นนำผลงานอะไรมานำเสนอนะนี่เลยครับโอ้วันนี้พี่ปั้นทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีน้ำ
0: อ๋อสีน้ำเหรอคะพี่ปั้นแล้วพี่ปั้นทำอย่างไรกับสีน้ำคะเนี่ย
1: ครับเขียนชื่อก่อนแล้วก็หยดสีลงไปแล้วก็พับ
0: อ๋อก็คือพับสีนั่นเองใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอ้วันนี้พี่ปั้นทำเป็นรูปอะไรมาคะ
1: ปลาฉลามหัวค้อน
0: ปลาฉลามหัวค้อนเก่งมากๆเลยเหมือนมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณครูแพรขอให้กำลังใจในการเขียนชื่อของพี่ปั้นด้วยเพราะว่าพี่ปั้นนะคะตั้งใจในการเขียนชื่อมากๆเลยและตอนนี้กำลังฝึกอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะคุณครูเป็นคุณครูแพรนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ปั้นและเด็กๆปลายทางหลายๆคนเลยนะคะเอ๊เพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปั้นไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่โอตีค่ะ
3: ชอบท
0: ั้
3: งหมดเลยคร
0: ับ ชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรครับ
3: มอง
0: ไปมองมาเหมือนจ้าอ๋อก็คือเหมือนในสิ่งที่พี่ปั้นต้องการทำมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยครับต่อมาขอคนสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ปิมนำผลงานอะไรมานำเสนอคะโอ้โหวันนี้พี่ปิมทำผลงานอะไรมาคะเนี่ย
1: ผลงานกิจกรรมใหม่
0: อ
1: ๋
0: อเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองก็คือประดิษฐ์ต้นไม้วันนี้พี่ปิมประดิษฐ์เป็นต้นอะไรคะ
1: เป็นต้นแอปเปิ้ล
0: เป็นต้นแอปเปิ้ลนั่นเองพี่ปริมทำอย่างไรบ้างคะ
1: ระบายสี
0: อะไรลูก
1: ระบายสีเทียน
0: ลงบนอะไรคะ
1: บนกระดาษ
0: จานกระดาษแล้วก
1: ็ระบายสีแก้วกระดาษ
0: แก้วกระดาษด้วยนอกจากนี้พี่ปริมก็วาดอะไรมาเอ่ย
1: คน
0: นั่นเองค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปริมไหม
2: คะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะอ๋อชอบตรงคนใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพี่ปิมระบายสีเนียนแล้วก็ระบายสีสวยมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเอ่ย
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกัน
1: เ
0: ก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูแพรนะคะก็อยากให้เด็กๆยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชโอ้น่าสนุกไหมคะเด็กๆ
1: น
0: ่
1: าสน
0: ุ
1: กมาก
0: น่าสนุกมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะเรามาดูที่ตัวเกมของเราเลยค่ะนี้เลยนะคะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนนี่คุณครูแพรนะคะก็จะกระจายชิ้นส่วนเกมแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะขยับเพื่อให้เด็กๆสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะก็คือลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช นั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากจะขออาสาสมัครเด็กๆเพื่อมาช่วยคุณครูแพรเรียงก่อนว่าลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช นะคะเป็นอย่างไรบ้างขอเป็นพี่วันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่พี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชลำดับแรกเป็นอย่างไรบ้างคะภาพไหนดีเอ๋ยพี่ขวัญเอ๋ยเลือกภาพนี้ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเป็นเมล็ดพืชที่อยู่ในดินนั่นเองปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะขออีกคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยครับลำดับต่อมาจะเป็นอย่างไรคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะลำดับต่อมานะคะเมล็ดพืชก็จะมีรากค่อยๆงอกออกมานั่นเองค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยขอคนสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่วันนี้ขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยครับลำดับต่อไปจะเป็นอย่างไรคะเมล็ดพืชจะเป็นอย่างไรต่อนะลำดับต่อไปพี่เบคอนวางถูกไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องค่ะ
0: ถูกต้องนะคะลำดับต่อไปก็คือจะมีรากงอกยาวขึ้นมาอีกค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะเห็นเลยคะเก่งมากๆเลยค่ะนี่คือคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆ ดูเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคิดว่ายากไหมคะเกมนี
1: ้ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

แก้

0: เด็กๆหลายกลุ่มนะคะช่วยกันคิดแล้วก็แก้ปัญหาในการเล่นเกมเก่งกันทุกกลุ่มเลยค่ะวันนี้คุณครูแพรพาเด็กๆทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะวันนี้ที่คุณครูแพรสอนพี่น้ำหวานเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้แล้วเราจะมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าบำรุงต้นไม้อย่างไรบ้างคะ
1: รดน้ำต้นไม้ค่ะ
0: อ๋อรดน้ำต้นไม้นั่นเองแล้วมีวิธีอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ทำอย่างไรบ้างคะ
1: ต้องดึงต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นไม้ของเราค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยก็คือการกำจัดหรือว่าดึงวัชพืชออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันกินต้นไม้ของเราค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเพราะว่ามันจะแย่งสารอาหารต้นไม้ของเราไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าแย่งสารอาหารของต้นไม้เราไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ต้นไม้ก็จะตายค่ะ
0: ถูกต้องเลยต้นไม้ของเรานะคะก็อาจจะเหี่ยวแล้วก็ตายลงได้แน่นอนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์คุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นพูดชัดเจนยิ่งขึ้นเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในกิจกรรมนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงไปเด็กๆบางคนนะคะก็สามารถจำข้อตกลงได้บางคนก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะเด็กๆขาต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาตินะคะแล้วก็การบำรุงดูแลต้นไม้ด้วยเด็กๆสามารถบอกคุณครูแพรได้ว่าเราสามารถทำอย่างไรให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถแบ่งปันกันเล่นได้แล้วก็เล่นร่วมกันทำงานร่วมกันได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆสามารถคิดแก้ปัญหาและรู้จักการรอคอยได้เก่งทุกคนเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ว่าก็หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆค่ะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันค่ะ1 2 3
2: วันนี้หมดเวลาบ๊าย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: ถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้ารับบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้าง

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ด
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ธงชาติและเพลงชาติเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนพลังมด

Oh,

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
2: เร็วอีกฟ้าฟ้า
1: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
3: ฮะสวัสดีครับ
1: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
3: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก้
1: สวัสดีจ้าแรบบี้
3: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าเฮ้ยผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
1: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
3: ว้านี่แตงโมแตงโมว้าว
1: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
3: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโม
1: ถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
3: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
1: ฟาฟาจ๊ะถ้าสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
3: เอ๊ะ
2: ใช่จ๊ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
3: ข้างนอกคือเปลือก
1: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
3: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
3: อร่อยจังเลย
1: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
3: ้นี่จ้ะแอปเปิ้ล
2: แอปเปิ้ลสีอะไร
3: สีแดงครับ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
3: ไม่รู้อ่ะครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้าโอ้ว้าว
1: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
3: ้อร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
1: ฟ้าฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ

Ooh, ha! Huh.

เป๊ะเกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จสวนมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอากาศร้อนทุกวันเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางก็บอกว่าวันนี้อากาศร้อนเช่นเดียวกันเลยบางพื้นที่ก็ฝนตกด้วยนะคะแต่ว่าบางพื้นที่นะคะเมฆมาครึ้มเลยค่ะแต่ฝนยังไม่ตกแต่ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเมื่อวานคุณครูแพรได้สอนเด็กๆเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วใครกลับไปดูแลรักษาต้นไม้ตัวเองบ้างไหนดูซิอยากถามจังเลยว่าทำอย่างไรบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยกลับไปดูแลรักษาต้นไม้ของตัวเองอย่างไรคะ
2: รดน้ำต้นไม
0: ้โอ้เก่งมากๆเลยรดน้ำต้นไม้แล้วทำอย่างไรต่ออีกไหมคะ
2: พรวนดิน
0: อ๋อพรวนดินนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครดูแลรักษาต้นไม้ของตัวเองอีกบ้างโอ้โหขอฟังพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะพี่ฟ้าใสดูแลต้นไม้ของตัวเองอย่างไรคะเนี่ย
3: ดึงเยื่อที่เราไม่เอาออกไปค่ะ
0: อ๋อก็คือวัชพืชที่มาแย่งสารอาหารของต้นไม้เราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูดึงกับใครคะ
3: ดึงกับแม่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆนำความรู้ที่คุณครูแพรสอนเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางบางคนก็บอกว่าหนูกลับไปนะคะแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้แล้ววันนี้ก็ตื่นเช้ามากๆเลยเพื่อมาดูต้นไม้ของตัวเองแล้วก็บางคนนะคะช่วยคุณย่ารดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าด้วยเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นประสบการณ์ในอดีตที่คุณครูแพรเนี่ยยังเป็นเด็กเท่าเด็กๆเลยแต่ว่าอาจจะโตกว่าเด็กๆนิดนึงคุณครูแพรนะคะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะแล้วสถานที่นั้นมีสระว่ายน้ำโอ้มีสระว่ายน้ำด้วยนะคุณครูแพรนะคะอยากลงไปเล่นน้ำแล้วคุณครูแพรก็ไปนำห่วงยางมาห่วงยางเนี่ยจะมีรูกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่คุณครูแพรไม่ได้ใส่ห่วงยางแบบปกติคุณครูแพรนะคะเล่นพิเรนค่ะเพราะว่าสมัยเด็กคุณครูแพรดื้อไม่ฟังพ่อแม่ด้วยรู้ไหมว่าคุณครูแพรทำอย่างไรคุณครูแพรนะคะโยนห่วงยางลงที่สระน้ำใช่แล้วไม่ใช่สระเด็กด้วยนะสระผู้ใหญ่คุณครูแพรไม่ได้เป็นคนว่ายน้ำเป็นนะคะแต่คุณครูแพรโยนลงไปในสระผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่คุณครูแพรทำคือกระโดดเพื่อที่จะให้มันลงไปในรูของห่วงยางแต่เด็กๆคิดว่าคุณครูแพรกระโดดลงรูไหมคะ
1: ไม่ลง
0: ถูกต้องคุณครูแพรนะคะกระโดดแล้วก็ไม่ลงไปที่รูของห่วงยางค่ะคุณครูแพรก็จมน้ำอ้าวแล้วทำไมคุณครูแพรถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณพ่อของคุณครูแพรนะคะเห็นแล้วก็ช่วยได้ทันเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมสมัยเด็กของคุณครูแพรในการเล่นน้ำแบบนี้ควรทำไหมคะ
1: ไม่ควร
0: เพราะว่าอะไรขอถามเป็นพี่สโนค่ะไม่ควรเพราะว่าอะไรคะพี่สโน
3: เพราะว่าเดี๋ยวเกิดจมน้ำแล้วหายใจไม่ออกในน้ำได้ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะถ้าผู้ปกครองหันมาช่วยคุณครูแพรไม่ทันคุณครูแพรอาจจะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะถูกต้องเลยคุณครูแพรมีความกล้าแต่กล้าในสิ่งที่ผิดคุณครูแพรใช้ห่วงยางไม่ถูกต้องห่วงยางมีไว้ทำอะไรคะ เอาไว้ใส่เพื่อให้เราเนี่ยลอยตัวในขณะที่เราว่ายน้ำเล่นได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วแต่คุณครูแพรไม่ได้ทำแบบนั้นคุณครูแพรกระโดดลงไปเพื่อที่จะไปลงที่รูของห่วงยางเพราะว่าคุณครูแพรแค่คิดว่าหุ้ยมันต้องสนุกแน่ๆเลยแต่ไม่คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองโชคยังดีที่ผู้ปกครองคุณพ่อของคุณครูแพรเนี่ยเห็นทันแล้วก็ไปช่วยได้ทันนั่นเองคุณครูแพรก็เลยได้มานั่งสอนเด็กๆอยู่ตรงนี้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆไปเล่นน้ำกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเด็กๆจะกระโดดลงไปแบบนั้นได้ไหมคะ
4: ไม
0: ่ได้ถูกต้องเลยอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าจมน้ำได้นั่นเองค่ะคุณครูแพรก็หวังว่าเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวนะคะเด็กๆต้องเล่นน้ำอย่างระมัดระวังด้วยนะคะในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นี่ดูสิคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติพี่โอติเชิญเลยค่ะพี่โอติมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: วันที่20วันเกิดพี่หนู
0: อ๋อจะถึงวันเกิดพี่หนูแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเลยมาแล้วครับ
0: อ๋อเลยมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วหนูทำอะไรบ้างในวันเกิดของพี่คะ
3: ไปดูพญานาคครับแล้วก็ไปเล่นฮาร์บอร์แลนด์พอ6โมงก็ไปกินหมูกระทะครับ
0: อ๋อสนุกไหมครับ
3: สนุกครับ
0: แล้วหนูได้อวยพรพี่หรือเปล่าครับ
3: อวยครับ
0: อวยพรอย่างไรบ้างเอ่ย
3: ให้ไม่ได้อวยครับลืม
0: อ๋อไม่ได้อวยพรแต่ว่าหนูก็จะปฏิบัติตนเป็นน้องที่น่ารักของพี่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณครูแพรขออีกคนนึงไหนดูซิคุณครูแพรขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยพี่ BM เชิญเลยครับพี่ BM จับ2มือเลยครับพี่ BM ครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้าง
3: เมื่อวานหนูไปเที่ยว
0: อ๋อหนูไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนครับ
3: เที่ยวที่กรุงเทพ
0: อ๋อไปเที่ยวที่กรุงเทพใช่มั้ยคะแล้วไปเจออะไรบ้างคะ
3: หนูไปเจอรถ
0: อ๋อมีรถเยอะแยะมากมายเลยใช่มั้ยลูก
3: ใช
0: ่แล้วสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
3: แล้วก็เห็นถนน
0: อ๋อมีถนนด้วยแล้วเวลาที่พี่ BM ต้องการข้ามถนนเนี่ยพี่ BM วิ่งข้ามถนนเลยได้ไหมครับ
3: ไม่ได้
0: ต้องทำอย่างไรคะ
3: จับมือพ่อแม่
0: จับมือกับพ่อแม่หรือว่าเราสามารถเดินข้ามสะพานลอยได้ใช่ไหมครับ
3: ได
0: ้ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาที่พี่ BM ขึ้นสะพานลอยพี่ BM วิ่งได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าเราสะดุดล้ม
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวสะดุดล้มแล้วใครเจ็บ
3: ตัวเอง
0: ตัวเองเจ็บนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆบางคนบอกคุณครูแพรว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้ไปเก็บผลไม้กับครอบครัวได้ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะได้ไปขุดหาหน่อไม้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะและน่ารักมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะช้าๆตามจังหวะนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีแต่ที่ผ่านมาคุณครูแพรยังเห็นเด็กๆบางคนทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดบางคนก็ยังไม่หยุดรอบนี้คุณครูแพรจะลองสังเกตดีๆอีกรอบนึงตกลงไหมคะ
1: ตกลงค่ะ
0: ตกลงนะคะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณห้องของเราดูว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะเห็นเก้าอี้ฝั่งนี้ล่ะคะขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
2: ปลายน
0: ิ
2: เทศ
0: ด้านหลังคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะอ๋อเห็นกล้องนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นะคะแล้วก็เห็นมุมประสบการณ์ด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ไม่ได้นะคะไม่ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองสังเกตดูนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันโดยการแขนออกแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนใครยังไม่กางแขนบ้างดูซิว่าแขนของตัวเองไปชนกับสิ่งต่างๆในบริเวณห้องหรือเปล่าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนดูซิได้พื้นที่แล้วหรือยังนะไหนคุณครูแพรขอสังเกตหน่อยสิแล้วเด็กๆปลายทางได้พื้นที่แล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีบางคนยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหรือว่าหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะดูซิว่าใครเคลื่อนตรงตามจังหวะแล้วไม่ชนกับเพื่อนบ้างโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยเด็กต้นทางหลายคนก็เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยค่ะพี่น้ำหวานต้องหยุดให้ตรงจังหวะนะคะถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดพี่น้ำหวานต้องหยุดทันทีเลยตกลงไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะค่อยๆฝึกไปนะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะดูซิมีใครมีทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างมีใครยังไม่หยุดหยุดนิ่งเป็นหินเลยนะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะอะไรนะคะโอ้โหเปิดฝาสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะต่อไปขอถามเป็นพี่พี่นิรินทร์ค่ะ
3: ทำท่าเตะ
0: ทำท่าเป็ดเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีเด็กบางคนทำท่ากระต่ายกำลังกินแครอทด้วยต้องตรงจังหวะนะและไม่ชนกับเพื่อนๆด้วยนะ

0: ขอชื่นชมเลยเด็กๆทุกคนเลยหยุดได้ตรงจังหวะที่คุณครูแพรให้จังหวะหยุดเลยเก่งมากๆคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเต้นบัลเล่ต่อไปขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะ
1: ทำท่ารดน้ำต้นไม
0: ้ทำท่ารดน้ำต้นไม้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางตีกลองด้วยค่ะโอ้ไหนดูซิว่ามีใครไม่คุยกันนะโอ้โหขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่คุยกับเพื่อนในขณะเคลื่อนไหวเลยค่ะหยุดเรียงต่อไปคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พาคินค่ะจิ่งโจ้ต่อไปขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
2: ทำท
0: ่าเก็บดอกไม้เหมือนมากๆแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อกำลังทำท่าทางระบายสีด้วยโอ้ตรงจังหวะหรือเปล่าต่อไปให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะค่อยๆนั่งลงเลยต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางไปเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันนะคะซึ่งคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวจากนั้นเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆค่ะคุณครูแพรจะมอบให้ทั้งหมด3คำสั่งดังนั้นก่อนที่เด็กๆจะทำตามคำสั่งเด็กๆต้องฟังให้เป็นอย่างไรคะ
3: จบก่อน
0: ให้จบก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆจะสามารถฟังให้จบก่อนได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลย

ให้เด็กๆจับศีรษะจับไหล่และจับเอวเก่งมากแสดงว่าฟังให้จบก่อนจริงๆด้วยไหนสังเกตรอบต่อไปสิเอ๊มีใครใกล้กันหรือเปล่านะมีใครจับเพื่อนหรือเปล่าในขณะที่เคลื่อนไหวให้เด็กๆนั่งลงหมุนคอ2ครั้งและแตะไหล่2ครั้งสองครั้งค่ะใช่เก่งมากๆเลย

ให้เด็กๆทำท่าเป็นลิงกำลังกินกล้วยและร้องเจี๊ยดน่ารักมากๆเลยค่ะ

0: ให้เด็กๆจับคู่และจับมือเพื่อนจากนั้นนั่งลงจับคู่จับมือเพื่อนและนั่งลงไหนดูสิอ่ะแซนดี้ไปหาคู่สิคะมีคนเนียนนั่งลงโดยที่ไม่มีคู่ด้วยใครเนียนนั่งลงยืนขึ้นเลยค่ะอ่ะคุณครูแพรขอให้พี่เบคอนพี่ปั้นและพี่ต้นน้ำยืนขึ้นค่ะเพราะนี่คือ3คนไม่ใช่คู่คู่แปลว่าต้องมีกี่คนคะ
1: 2
0: คนดังนั้นจับคู่อีกครั้งค่ะอ่ะพี่ปั้นจับคู่กับพี่แสนดีค่ะอ่ะพี่ปั้นจับคู่กับพี่แสนดีได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราต้องฟังคำสั่งให้จบก่อนนะคะต่อไปฟังให้จบก่อนนะ3คำสั่งนะให้จับกลุ่ม4คนทำท่ากระต่ายและยืนขาเดียวจับกลุ่ม4คนทำท่ากระต่ายและยืนขาเดียวพี่บีเอ็มทางนี้ก็ได้ครับทำท่ากระต่ายและยืนนี่ไงคะ1 2 3แล้วก็ออกมา1คนค่ะไม่เป็นไรให้พี่สโนมาช่วยกลุ่มนี้หน่อยค่ะเก่งมากเลยกระต่ายแล้วยืนขาเดียวหรือยังเก่งมากๆเลยค่ะ

0: ฮึบได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยพี่แสนดีขยับไปทางนั้นก็ได้ค่ะหนูจะได้เคลื่อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกพอแล้วเดี๋ยวชนกล้องค่ะต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองได้แล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเอ้คุณครูแพรยังไม่ได้ถามค่ะต่อไปมีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างคะคุณครูแพรจะเลือกคนที่ฟังคุณครูแพรให้จบก่อนค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: บีบแขน
0: นวดแขนใช่ไหมครับพี่แม็กใช่แล้วค่ะพี่แม็กนวดกี่ครั้งดีครับ
1: 19
0: นวด19ครั้งขอ2ข้างเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะคะเด็กๆคะเวลานับเรานับเร็วเกินไปได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางจะนับตามเราไม่ทันดังนั้นค่อยๆนับนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19กี่ครั้งคะ19ครั้งค่ะอีกข้างนึง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19คุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่นับได้19ครั้งแสดงว่าเด็กๆเนี่ยตั้งใจฟังพี่แม็กพูดเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากยืดนะคะประสานมือไปข้างหน้าและยืดนั่นเองค่ะนับเท่าไหร่ดีคะอ๋อ1ถึง10นั่นเองถ้าพร้อมแล้วยืดเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 67 8 9 10ต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาโหเด็กๆนั่งสมาธิเก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะต่อไปคุณครูแพรให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่ของตัวเองค่ะนั่งได้เลยค่ะเชิญนั่งเลยนั่งได้เลยค่ะพี่ข้าวหอมพี่ปั้นนั่งได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้และสามารถฟังคำสั่งให้จบก่อนได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: สัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในหน่วยอะไรเอ่ยถูกต้องเลยค่ะต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะหน่วยต้นไม้ที่รักของเราแล้ววันนี้คุณครูแพรก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษของการทำลายต้นไม้และป่านั่นเองโอ้โทษก็คือผลเสียจากการทำลายต้นไม้และป่าถ้าเราทำลายต้นไม้และป่าจนไม่เหลือเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราล่ะคะไหนลองมาตอบให้คุณครูแพรฟังหน่อยสิขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะถ้าโลกของเรานะคะโดนทำลายต้นไม้ทำลายป่าไปหมดเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ไม่มีกลิ่นให้เราดม
0: อ๋อก็คือไม่มีอากาศหายใจหรือว่าไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้หายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในปัจจุบันนะเด็กๆรู้ไหมว่าโลกของเราเนี่ยทั้งโลกเลยมีหลายคนและหลายพื้นที่หลายประเทศเลยที่ชอบตัดไม้ทำลายป่าไม่ว่าจะนำต้นไม้ไปสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่านำไปใช้ต่างๆแต่ว่าพวกเขาตัดไม้มากจนเกินไปแล้วตอนนี้โลกเรานะคะต้นไม้ก็เหลือน้อยลงแล้วดังนั้นมันจะเกิดผลดีหรือว่าผลเสียล่ะ
2: ผลเสีย
0: ถูกต้องเลยแล้วเกิดผลเสียอย่างไรบ้างคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะว่าถ้าโลกของเราเนี่ยโดนตัดไม้ไปจนหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ร่วมกันสังเกตภาพนี้ค่ะภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรคะ
3: เห็นต้นไม้ที่โดนตัด
0: ถูกต้องเลยค่ะเห็นต้นไม้ที่โดนตัดนี้แล้วเด็กๆรู้ไหมว่าการตัดต้นไม้นะคะเกิดผลเสียอย่างมากเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยอย่างที่พี่ภาคินบอกเลยจะผลิตก๊าซออกซิเจนมาให้เราได้หายใจได้ใช้อากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะถูกต้องเลยแต่ก็มีอีกก๊าซหนึ่งที่ให้ผลตรงกันข้ามก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากพี่การ์ตูนลองมาตอบหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่การ์ตูนยกมือเพราะว่าพี่การ์ตูนน่าจะรู้ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดจากอะไรบ้างคะ
4: ฝุ่น
0: อ๋อเกิดจากฝุ่นต่างๆแล้วเกิดจากควันรถได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
0: ได้ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดจากควันรถควันจากโรงงานต่างๆหรือแม้กระทั่งการเผาป่าก็จะเกิดควันขึ้นมาใช่ไหมคะใช่แล้วและควันนั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้าเราสูดดมเข้าไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรล่ะคิดว่าจะเป็นยังไงเกิดผลเสียถูกต้องเลยเด็กๆปลายทางคะถ้าเรานะคะสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเยอะๆเนี่ยสุขภาพของเราจะเสียแล้วเราก็จะหายใจไม่ออกด้วยอย่างเช่นถ้าหนูลองไปยืนที่ตรงฟุตบาทบริเวณใกล้ๆถนนแต่ไม่ได้ไปยืนใกล้ถนนขนาดนั้นนะไปยืนบริเวณที่ใกล้เคียงแถวนั้นเวลาที่รถขับผ่านจะปล่อยควันรถออกมาใช่ไหมคะแล้วในระหว่างนั้นเวลาที่เด็กๆสูดดมเข้าไปเด็กๆรู้สึกว่าสูดดมได้โอ้โหหอมชื่นใจไหมคะลูก
5: ไม่หอม
0: เลยแล้วรู้สึกว่าหายใจสะดวกไหมคะ
5: ถ
0: ูกต้องเลยไม่สะดวกเพราะว่าหนูสูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปทีนี้เกี่ยวอะไรกับต้นไม้ล่ะต้นไม้นี่แหละคือผู้ช่วยและฮีโร่ของเราใช้แล้วเป็นฮีโร่เลยเพราะว่าต้นไม้จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาสมมติในนี้คือต้นไม้นี่คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศต้นไม้จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและจะปล่อยเป็นก๊าซออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจค่ะออกซิเจนคือก๊าซที่ทำให้เราเป็นอย่างไรคะถูกต้องหายใจได้ดังนั้นต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
5: ม
0: ี
5: ประโยชน์
0: มีประโยชน์มากๆเลยเหมือนเป็นฮีโร่และเป็นเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเราดังนั้น การที่โลกของเรานะคะมีรถมีโรงงานต่างๆเกิดขึ้นหรือมีการเผาอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้นี่แหละจะเป็นตัวเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปล่อยเป็นก๊าซออกซิเจนให้เราได้หายใจได้ใช้อากาศบริสุทธิ์นั่นเองและนอกจากนี้ถ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นเยอะขึ้นในโลกก็จะร้อนเหมือนทุกครั้งที่คุณครูแพรชอบถามเด็กๆว่าสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรแล้วเด็กๆตอบว่าอะไรคะ
5: ร
0: ้
5: อน
0: เพราะว่าตอนนี้มีคนตัดต้นไม้ที่โลกเราเยอะมากๆดังนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยไม่ได้ถูกเปลี่ยนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยโดนตัดออกไปแล้วไม่มีฮีโร่อะไรมาช่วยเราเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนดังนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เยอะขึ้นแล้วโลกเราก็เป็นยังไงคะหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นอย่างไรล่ะ
5: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะก็เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนี่ก็คือผลเสียจากการทำลายต้นไม้ตัดต้นไม้ปุ๊บมีฮีโร่มาช่วยเราไหมล่ะ
5: ไม่มี
0: เลยต่อไปผลเสียอีกอย่างนึงคืออะไรเรามาดูสิชิบ
5: น้ำท่วม
0: ถูกต้องใช่แล้วค่ะต้นไม้เนี่ยโอ้โหเหลือน้อยมากๆเลยเพราะว่าคนตัดต้นไม้ไปหมดเลยก็จะเกิดน้ำท่วมขึ้นทำไมเกิดน้ำท่วมล่ะ
3: เพราะว่าฝนมันตก
0: ขอถามรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่อมทรัพย์ค่ะพี่อมทรัพย์เชิญเลยค่ะทำไมการตัดต้นไม้แล้วทำให้น้ำท่วมล่ะคะหนูคิดว่าเพราะว่าอะไรคะ
1: ตัดต้นไม
0: ้เพราะว่าไม่มีต้นไม้ไว้ชะลอการไหลของน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะคุณครูแพรชอบคนกล้าตอบคำถามมากๆเลยตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรแต่คุณครูแพรชอบคนที่กล้าแสดงออกต้นไม้นะคะมีส่วนช่วยในการให้เราเนี่ยไม่เกิดน้ำท่วมถ้าไม่มีต้นไม้น้ำก็จะท่วมได้ง่ายเพราะว่าอะไรลองคิดภาพตามนะอันนี้คือภูเขาเป็นภูเขาฝนตกลงมาบนภูเขาแต่ภูเขานี้ไม่มีต้นไม้เลยน้ำไหลลงมาเร็วไหมคะ
5: เร
0: ็วมากๆเลยตรงนี้คือบ้านคนทีนี้พอไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ตรงนี้เพราะว่าโดนตัดไปหมดแล้วน้ำก็ไหลลงมาเร็วมากท่วมบ้านคนไหมคะ
5: ท่วมบ้าน
0: ท่วมบ้านคนแต่ถ้ามีต้นไม้ล่ะ
3: ต้นไม้ก็จะดูดน้ำ
0: ถูกต้องพี่ปิมถูกต้องพี่ใบเตยถ้ามีต้นไม้รากของต้นไม้แหละจะช่วยดูดน้ำน้ำมันกำลังไหลอยู่ใช่ไหมลูกแล้วมีต้นไม้อยู่ต้นไม้จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำหรือว่าการไหลของน้ำพอชะลอน้ำจะไหลช้าลงและต้นไม้รากของต้นไม้และพื้นดินมีเวลาในการดูดน้ำน้ำจะค่อยๆซึมเข้าไปในดินค่อยๆซึมเข้าไปในรากระหว่างที่น้ำซึมเข้าไปจนหมดน้ำจะท่วมไหมล่ะ
5: ไม่ท่วม
0: เพราะว่ามีรากแล้วก็มีดินมีต้นไม้คอยช่วยดูดซึมใช่ไหมคะถูกต้องเลยและนี่คือประโยชน์ของต้นไม้ทำให้น้ำไม่ท่วมนั่นเองแต่ว่าหมู่บ้านนี้ตัดต้นไม้ไปซะหมดเลยน้ำเป็นยังไงล่ะคะ
5: ท่วม
0: เลยเพราะว่าฝนตกลงมาปุ๊บอ้าวไม่มีต้นไม้น้ำก็ไหลเร็วสิฟืดท่วมไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีต้นไม้ถูกต้องต้นไม้รากต้นไม้ก็จะช่วยดูดซึมน้ำเข้าไปดินก็จะช่วยดูดซึมน้ำเข้าไปและลำต้นของต้นไม้จะช่วยชะลอการไหลของน้ำให้รากและดินมีเวลาในการดูดซึมน้ำดูดซึมเข้าไปสมมตินี่คือน้ำที่กำลังจะท่วมนะแต่มีต้นไม้อยู่นะตรงนี้ค่อยๆดูดซึมเข้าไปน้ำจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงหายไปหมู่บ้านท่วมไหมคะ
5: ไม่ท่วม
0: ก็ไม่ท่วมเลยดังนั้นต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
5: ม
0: ีประโยชน์มากๆเลยแต่ว่าโทษการตัดต้นไม้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีอีกหูถ้าโทษเยอะขนาดนี้ทำไมเราต้องมานั่งตัดต้นไม้กันด้วยล่ะน่าสงสารจังเลยวิเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย ไม่ใช่ลาวาไม่ใช่ลาวาค่ะ

0: เป็นดินถล่มถูกต้องเลยการตัดต้นไม้จะทำให้ดินถล่มลงมาเพราะว่าอะไรขอพี่สโนค่ะลองตอบดูสิพี่สโนคิดว่าทำไมการตัดต้นไม้ทำให้ดินถล่มลงมาคะ
1: เพราะว่าไม่มีต้นไม้ป้องกันค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีต้นไม้ป้องกันก็ถูกค่ะเพราะว่าต้นไม้มีรากใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆคะ
2: ใช่
0: แล้วและรากของต้นไม้นี่แหละจะช่วยยึดดินให้มันแข็งแรงถ้าดินแข็งแรงจะถล่มลงมาไหมคะ
2: ไม่ถล่ม
0: ดังนั้นพี่สโนตอบถูกเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยช่วยด้วยเพราะว่ารากของต้นไม้เนี่ยจะไปยึดดินให้เกาะกันแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะรากของต้นไม้ช่วยทำอย่างไรกับดินคะ
2: ดูดน
0: ้
2: ำก
0: ับ
2: ด
0: ินในเรื่องของดินถล่มเนี่ยรากจะช่วยในการยึดดินใช่ไหมรากจะช่วยยึดดินให้ดินเป็นอย่างไรล่ะแข็งแรงใช่ไหมคะพอดินแข็งแรงดินจะถล่มลงมาไหมล่ะ
2: ไม่ถล่ม
0: นั่นเองเพราะว่ามีรากเนี่ยไว้ช่วยยึดดินอยู่แต่ถ้าตัดต้นไม้ไปปุ๊บอุ้ยมีรากในการช่วยยึดดินไหมลูก
2: ไม่ช่วย
0: ยึดดินเลยถ้าฝนตกลงมาเยอะๆหรือว่าเกิดพายุหรือลมอะไรต่างๆมาเยอะๆเนี่ยหน้าดินก็จะถล่มลงมาเพราะว่าไม่มีต้นไม้หรือว่ารากเนี่ยไว้ยึดหน้าดินนั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วดินถล่มเนี่ยน่ากลัวไหมคะเด็กๆคะ
2: น
0: ่
2: ากล
0: ั
2: ว
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะบ้านเนี่ยก็จะโดนดินเนี่ยฝังทับลงไปเลยถ้าแถวนั้นเนี่ยมีดินถล่มเยอะๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะแต่ว่าโทษของการตัดต้นไม้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกค่ะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ที
0: ่อ
2: ย
0: ู่
2: ถ้าจะ
0: คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยครับจากภาพพี่ปั้นสังเกตเห็นอะไรคะ
1: สัตว์
0: แล้วสัตว์ทำหน้าตาอย่างไรล่ะ
1: ทำหน้าตาไม่แบบไม่มีที่อยู่
0: อ๋อทำหน้าตาเศร้าเพราะว่าสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: สงสารไหมคะน่าสงสารน่าสงสารมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะพี่ปั้นปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเมื่อเราตัดต้นไม้หรือป่าตัดไปจนหมดเลยเหล่าสัตว์เหล่านี้นะคะสัตว์เหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในป่าจะมีที่อยู่อาศัยไหมคะไม่มีที่อยู่อาศัยเลยนอกจากเขาเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วเขายังไม่มีอาหารให้กินด้วยพอไม่มีอาหารกินทุกวันไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารกินสัตว์พวกนี้จะเป็นอย่างไรคะ
2: หิว
0: แล้วก็จะเป็นอย่างไรล่ะตายนั่นเองใช่ไหมคะพอสัตว์ตายปุ๊บบางสายพันธุ์อาจจะสูญพันธุ์เลยสูญพันธุ์แปลว่าหายไปจากโลกไม่มีอีกแล้วดังนั้นเราควรตัดต้นไม้ไหมคะ
2: ไม่ควร
0: เลยเพราะว่าสัตว์จะไม่มีอะไรคะ
2: ไ
0: ม่มีที่อยู่อาศัยแล้วสัตว์จะไม่มีอะไรอีก
2: ไม่มีอาหาร
0: กินแล้วก็จะเป็นอย่างไรล่ะโอ้ตายเลยใช่ไหมคะสัตว์เหล่านี้ก็จะไม่มีทั้งที่อยู่ไม่มีทั้งอาหารกินแล้วก็จะตายเลยดังนั้นต้นไม้มีความสำคัญไหมคะ
2: สำค
0: ัญมากๆเลยแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้ไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญพี่ใบบุญเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญคะแล้วเราจะทำอย่างไรคะที่จะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คะ
1: เราห้ามไปตัดต้นไม
0: ้เราจะไม่ตัดต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์มันไม่มีที่อยู่
0: เดี๋ยวสัตว์จะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วนอกจากนี้จะเป็นอย่างไรอีกคะ
1: สัตว์ก็หิวค
0: ่
1: ะ
0: สัตว์ก็หิวแล้วก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะ แล้วที่คุณครูแพรนะคะได้พาเด็กๆมาเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเลยคุณครูแพรจะขอถามว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นจะขออาสาสมัครออกมาบอกแล้วคุณครูแพรจะเขียนจดบันทึกคำพูดของเด็กๆแล้วให้เด็กๆดูลีลามือของคุณครูแพรแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์จดบันทึกมาหรือยัง
2: ย
0: ังเลยใช่ไหมคะดังนั้นช่วยกันเสกออกมาได้ไหมคะ
2: ได้
0: วันนี้เราใช้คาถาอะไรดี
2: โอมเพ
0: ีย
2: ง
0: โอมเพียงนะคะเด็กๆปลายทางได้นะโอมเพียงนะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะอุปกรณ์ในการจดบันทึกคำพูดของคุณครูแพรนั่นเองแล้วคุณครูแพรนะคะก็อยากจะถามเด็กๆว่าถ้าเราตัดต้นไม้ทำลายป่าไปจะเกิดโทษอะไรบ้างลองออกมาบอกคุณครูแพรสิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะจดบันทึกคำพูดของพี่อั่งเปาด้วยถ้าโดนต้นไม้โดนตัดไปโดนทำลายไปจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: น้ำท่วม
0: ถูกต้องน้ำท่วม

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะต่อไปโทษของการตัดต้นไม้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีอะไรอีกขอถามเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะมีอะไรอีกคะ
1: ไฟถล่ม
0: อ๋อดินถล่มลงมาใช่ไหมคะโอ้ผลเสียเยอะเลยนะเนี่ยดิน

0: ถล่ม
1: โอ้ขอบคุณพี่พีคค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยน้ำท่วมมีถล่มแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะจะเป็นอย่างไรอีกคะพี่ปริม
2: น้ำไม่มีต้นไม้แล้วบ้านของสัตว์มันก็จะไม่มีที่อยู่
1: ก็คือสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยค่ะ

ไม่มีที่อยู่

ใสเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะและสุดท้ายเป็นอย่างไรล่ะถ้าตัดต้นไม้อีกคุณครูแพรขอถามเป็นพี่มาริค่ะพี่มาริเชลยแล้วถ้าตัดต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นอีกคะเป็นอย่างไรคะ

0: น้ำท่วม
1: น้ำท่วมไปแล้วแล้วอากาศจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
0: ร้อน
1: ถูกต้องเลยค่ะก็จะเกิดโลกร้อนนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เก่งมากๆเลยโอ้ผลเสียเยอะมากๆเลยโลกร้อนเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มาลีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะเห็นไหมคะว่าผลเสียของการตัดต้นไม้ทำลายป่าเนี่ยเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่กระดานคุณครูแพรนะคะไม่ว่าจะเป็นหนามท่วมดินถล่มสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็โลกเป็นอย่างไร
2: ร
1: ้อนนั่นเองดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้คะ
3: ห้ามตัดต้นไม้
1: พูดออกมาได้เลยค่ะ
2: ห้ามตัดต้นไม
1: ้เก่งมากๆเลยเราจะไม่ตัดต้นไม้นอกจากไม่ตัดต้นไม้แล้วเราสามารถช่วยให้โลกน่าอยู่โดยการปลูกอะไรคะปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเชื่อว่าถ้าเด็กๆโตขึ้นไปเด็กๆจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติของเราและไม่ตัดต้นไม้ทำได้ไหมคะ
2: ทำได
1: ้
2: ค่ะ
1: ทำได้นะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมขยำกระดาษเป็นต้นไม้นั่นเองค่ะโอ้น่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสน
0: ุ
1: กค่ะ
0: น่าสนุกมากๆเลยนะคะดังนั้นเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือนี่เลยกระดาษ A4 นั่นเองค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะต่อมานะคะก็คือดินสอค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะต่อมาค่ะจะเป็นกระดาษว่าวค่ะนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะถ้าไม่มีกระดาษว่าวสามารถนำเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะต่อมาถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ทาเช็ดมือ
0: ทาเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรจะมาสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูแพรจะใช้ดินสอในการเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองลงไปเลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะจะขอเขียนเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นค่ะต่อมาคุณครูแพรจะใช้เป็นสีเทียนค่ะในการวาดเป็นต้นไม้ต้นไม้คุณครูแพรจะไม่ลอยอยู่บนอากาศนะคะถูกต้องคุณครูแพรจะวาดพื้นดินก่อนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็วาดลำต้นแบบนี้เลยแล้วก็วาดเป็นกิ่งก้านออกมานี่ชึบนี่เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะระบายสีนี่เลยสมมติว่าคุณครูแพรนะคะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมตินะสมมติว่าระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งลำต้นและพื้นดินเลยนะคะคุณครูแพรก็จะใช้กระดาษว่าวนี่เลยค่ะใช้แล้วค่ะในการนำมาขยำถูกต้องเลยคุณครูแพรจะใช้สีเขียวนะคะขยำนี่นะคะเด็กๆค่ะดูนะคะขยำเป็นใบแบบนี้ใช่แล้วค่ะขยำแบบนี้เลยค่ะนี่เลยจากนั้นคุณครูแพรจะใช้กาวทาไปที่กระดาษตรงที่คุณครูแพรต้องการที่จะปะติดลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็ติดลงไปเลยใช่แล้วค่ะกดลงไปสักเล็กน้อยแบบนี้และทำไปเรื่อยๆจนเป็นต้นไม้เด็กๆสามารถทำเป็นต้นอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะแล้วก็น่าสนุกด้วยกิจกรรมนี้แล้วเมื่อเด็กๆนะคะทำอย่างน้อยครบ2กิจกรรมคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์มุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมบล็อกค่ะ

0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆทำผลงานได้น่าชื่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะเชิญเลยทางนี้เลยค่ะมาพี่การ์ตูนถือไมค์เลยค่ะวันนี้พี่การ์ตูนทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: เขียนชื่อก่อนค่ะ
0: เขียนชื่อก่อนจากนั้นทำอย่างไรคะ
1: ระบายสีค่ะ
0: อ๋อวาดแล้วก็ระบายสีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต่อมานำกระดาษอะไรมาติดคะ
1: กระดาษว่าวค่ะ
0: นำสีอะไรบ้างคะมาติด
1: สีแดงกับสีเขียว
0: แล้วทำเป็นต้นอะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: ต้นแอปเปิ้ลนั่นเองพี่การ์ตูนถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่การ์ตูนอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่การ์ตูนไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะอ๋อหนูชอบตรงคนใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าวาดรูปแล้วก็ระบายสีเนียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะต่อไปใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่แสนดีค่ะใช่เลยวันนี้พี่แสนดีจะนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะโอ้เชิญเลยค่ะพี่แสนดีถือไมค์เลยนะคะวันนี้พี่แสนดีทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: หนูปั้นเป็นสวนสนุก
0: อ๋อหนูปั้นเป็นสวนสนุกมีอะไรบ้างคะ
1: มีบ้านลม
0: อ๋อมีบ้านลมด้วยแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
1: รูปปั้น
0: อ๋อรูปปั้นนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่แสนดีอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่แสนดีไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: หนูชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าแสนดีปั้นได้เยอะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเพราะว่าแสนดีปั้นแล้วก็มีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะพี่ใบบุญเชิญเลยวันนี้พี่ใบบุญนำผลงานอะไรมานำเสนอนะทางนี้เลยค่ะถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ใบบุญทำผลงานอะไรมาคะ
1: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอย่างไรคะ
1: เอากระดาษขยำแล้วก็เอาไปแปะ
0: เอาไปแปะที่ไหนคะ
1: ตรงกระดาษค่ะ
0: อ๋อตรงกระดาษเป็นต้นอะไรคะ
1: เป็นต้นดูใบไม้ผลิค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ในฤดูใบไม้ผลินั่นเองมีสีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: มีสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองสีแดงค่ะสีเขียว
0: โอ้โหมีหลากหลายสีเลยนะคะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ใบบุญอยากจะต่อเติมตรงไหนคะ
1: อยากต่อเติมนกอีก2ตัวค่ะอ๋ออ
0: ยากเพิ่มนกอีก2ตัวนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุณครูแพรให้ต่อเติมนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบบุญไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ย

0: รอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสวยใช่ไหมคะโอ้ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อไปคุณครูแพรขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่อนนท์ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยไหนดูสิโอ้พี่อนนท์ถือไม้ให้หน่อยครับวันนี้พี่อนนท์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: เป่าสี
0: เป่าสีแล้วเป่าเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
1: สาหร่ายทะเล
0: สาหร่ายทะเลโอ้โหเหมือนมากๆเลยพี่อนนท์ชอบผลงานของตัวเองไหมครับ
1: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่อนนท์ไหมคะ
2: ชอบครับ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนว์ค่ะ
3: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะว่ามันดูเหมือนจริงค่ะ
0: เพราะว่าดูเหมือนจริงมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่ค่อนข้างท้าทายให้เด็กๆได้ร่วมกันเล่นด้วยแต่จะเป็นเกมอะไรคุณครูแพรยังไม่บอกแต่คุณครูแพรอยากจะขอทบทวนข้อตกลงกับเด็กๆก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: เพื่อนนั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องทำอย่างไร
1: แบ่งป
0: ันซึ่งกันและกันและรู้จักกัน
1: รอคอย
0: นั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมจับคู่ภาพตามลำดับที่กำหนดให้เกมจับคู่ภาพตามลำดับที่กำหนดให้แปลว่าจะต้องมีลำดับที่คุณครูได้กำหนดให้ไว้แล้วดังนั้นเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะเด็กๆจะเห็นนะคะว่ามีอยู่3กลุ่มที่คุณครูแพรนะคะได้จัดไว้กลุ่มแรกคือกลุ่มภาพที่ได้จัดตามลำดับที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่2คือกลุ่มของโจทย์นั่นเองกลุ่มที่3คือกลุ่มของชิ้นส่วนเกมก็คือคำตอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตก่อนชิปอันนี้ไว้ตรงกลางขยับโจทย์ก่อนเลยนี่นะคะเราจะค่อนข้างนะคะเด็กๆมีโจทย์ที่เยอะเลยนี่เลยค่ะโจทย์แต่ละแผ่นก็จะมีความแตกต่างกันนะคะต่อมาคุณครูแพรจะกระจายในส่วนของชิ้นส่วนเกมหรือว่าคำตอบนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือในส่วนของคำตอบทีนี้คุณครูแพรอยากให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตภาพตามลำดับที่กำหนดก่อนนี่นะคะลำดับที่1คือดอกอะไรคะดอกกุหลาบลำดับที่2คือดอกทานตะวันลำดับที่3ดอกชบาเก่งมากเลยค่ะดอกชบาลำดับที่4ดอกมะลิลำดับที่5ดอกบัวแผ่นนี้จะให้เด็กๆได้สังเกตแค่สังเกตนะไม่ได้ทำอะไรกับมันนะคะให้สังเกตจากนั้นเรามาดูที่โจทย์ของเราดีกว่าโจทย์แผ่นที่1ดอกอะไรคะ
1: ดอกก
0: ุหลาบต่อมาเป็นดอกทานตะวันต่อมาเป็นดอกชบาต่อมาเป็นดอกมะลิแล้วต่อไปจะเป็นดอกอะไรล่ะ
1: ดอกบ
0: ัวขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรหน่อยสิคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะลำดับต่อมาจะเป็นดอกอะไรคะหยิบตรงคำตอบได้เลยค่ะนำมาวางชิดกันได้เลยคือการจับคู่นั่นเองถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะต่อไปเรามาดูแผ่นโจทย์แผ่นที่2นี่เลยดอกอะไรคะ
1: ดอกมะล
0: ิต่อไปเป็นดอกอะไรคะ
1: ดอกบ
0: ั
1: ว
0: ดอกบัวแล้วต่อไปคือดอกอะไรคะ
1: ดอกก
0: ุหลาบต่อมาคือดอกอะไรคะ
1: ด
0: อกทานตะวันแล้วต่อไปจะเป็นดอกอะไรล่ะใช่หรือเปล่าขอเป็นพี่อะไรดีนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะต่อไปจะเป็นดอกอะไรล่ะคะที่ต่อจากดอกทานตะวันสามารถสังเกตได้ตรงนี้เลยต่อจากดอกทานตะวันจะเป็นดอกอะไรคะนำมาวางตรงนี้เลยค่ะนำคำตอบมาวางได้เลยค่ะถ้าได้แล้วชิดกันได้เลยค่ะเป็นการจับคู่ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากเล ยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะคุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำนะคะและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

โอ้โหเด็กๆทุกกลุ่มนะคะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาในการเล่นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและสามารถที่จะจับคู่ตามลำดับที่กำหนดได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูปลายทางนะคะก็ให้คำแนะนำกับเด็กๆ ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรนะคะ

0: พาเด็กๆทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่สโนว์คะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้นั่นเองแล้วถ้าเรานะคะตัดต้นไม้หรือทำลายป่าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ก็จะไม่มีออกซิเจนให้พวกเราสูดอากาศหายใจได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะก็คือจะไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เราหายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้จะเป็นอย่างไรอีกคะ
1: แล้วก็จะหายใจไม่สะดวกค่ะ
0: หายใจไม่สะดวกนั่นเองแล้วสัตว์ต่างๆล่ะคะจะเป็นอย่างไรคะ
1: ก็จะไม่มีที่อยู่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยสัตว์ต่างๆก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยและนอกจากนี้น้ำจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
1: ท่วมค่ะ
0: น้ำท่วมด้วยแล้วดินล่ะคะ
1: ดินก็จะถล่มค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะดินก็จะถล่มลงมานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่สโนปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังได้และสามารถพูดได้อย่างชัดเจนเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้รอคอยคำสั่งได้และสามารถทำตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเก่งกันทุกคนเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษนะคะของการทำลายป่าไม้และต้นไม้เด็กๆได้เห็นว่าต้นไม้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยและเราต้องช่วยกันทำอย่างไรคะถูกต้องเราต้องช่วยกันรักษาและดูแลต้นไม้นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะเด็กๆสามารถคิดแก้ปัญหาร่วมกันและเด็กๆนะคะสามารถรู้จักการรอคอยนะคะและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรเอ่ยหมดลงแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ันนี้เสนอตอน TikTok สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: เหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะ
1: อ
0: ๋อแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ้าว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว

0: ี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟ้าฟ้าอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: ื่อนเพื่อนจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Oh!

Oh, whoa, whoa.

Hmm.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนเสียงสูงเสียงต่ำแสนสนุก

0: สวัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่

0: chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip
1: chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip
2: chip chip chip
3: chip
2: chip chip chip chip
4: Mo,
3: ma,
4: mo, mo, mo,
3: ma, ma, ma,
4: mo,
3: ma.
1: ฟ้าฟ้าเก่งจังเลย
4: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
1: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: อ๋อเหรอครับ
1: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ๊ะ
3: ได้ค่ะ
1: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
1: เสียงสูง
3: ลา
1: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
1: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย

0: โอ้เก่งมากฟ้าฟ้า
1: ร้องถูกหมดเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: ไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขานะฟ้าฟ้า

0: เฮ้ยฟ้าฟ้า
1: เฮ้ยฟ้าฟ้า
2: โอ้ๆดูท่าทางแคทโต้จะโกรธที่ฟ้าฟ้ามาทำเสียงดังรบกวนเข้าซะแล้วได้มาแกล้งฟ้าฟ้ากลับแบบนี้น้องๆก็ระวังไว้นะจ๊ะบางทีการทำเสียงดังๆไม่ถูกกาลเทศะก็อาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: ยเอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย
4: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริง

0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
1: ปูปูขนนกไว้ทำอะไรหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราชัดด้วยสิ
1: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้เพียง

0: หรอ
1: ได้นี่ๆๆๆ
0: ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
0: อุ๊ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้าหน่าตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
0: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันมั้ยตะวัน
0: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติที่ไหนเนี่ย
2: สมัยสุโขทัย
3: สมัยสุโขทัย
0: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
0: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิด

ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เด็กที่วาดอะไรลูก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในแล้วแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปเนี่ยมันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวด้วยรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึง

0: ที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตาเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
1: นี่ฮะคุณทราย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
2: ใช่แล้วแล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
3: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอ่ะเคยไหม
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: เราไปกันเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
2: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดริเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเงี้ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่แล้วค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ 10-20 คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่1 นะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำเปล่า
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
3: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสด
1: ีมาเลย
3: ใส่ในรัง
1: อ่ะใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังจี
1: ้เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะเลย
4: โอ้
1: แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเน
4: ี่ยพันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์
1: อ
3: ัน
1: นี้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่มันเป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหารวันละกี่มื้อคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยน
4: ะ
1: ที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: ัวมันงับหัวถ้ามันงับหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นเขามองอร่อยไหมไปต่อคนจะลงเสียงดาให้หน่อยถ้าอร่อย
1: จะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวางน้ำเข้านี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
2: ด
1: ี
2: ผมสะอาดนะ
0: นี่สะอาดของคนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: ้ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคไปเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้อ้าวงั้นก็ต้องลองชิมแล้วล่ะว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
2: ่
1: ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: กบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยลดเลยให้ทั่วเลย
1: อีกกี่วันมันถึงจะโตอะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วอ่ะแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: นั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยให้

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์อ่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสุขสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานๆอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับคือเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกตัวนี้มันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่อเนี่ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
1: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมรับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกับ
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงใน ในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การประชุมอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสความรู้ที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่มีทั้งสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ต้องรู้ก็หมายถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าอาวาสไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องและประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ก็คือและต้องรู้ก็คืออำนาจเจ้าอาวาสมีอำนาจในการปกครองบรรพชิตต้องใช้คำว่าบรรพชิตก็คือพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในอาวาสเจ้าอาวาสมีอำนาจแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะถ้าใช้ถูกก็เป็นคุณนะถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นอำนาจขอโทษอำนาจอำนาจและหน้าที่ทั้งสองจึงจำเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้ส่วนรายละเอียดของอำนาจหน้าที่นั้น

พระเถรานุเถระและวิทยากรก็จะมาถวายความรู้ในรายละเอียดต่างๆตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถระสมาคมท่านเจ้าว่าที่รับแต่งตั้งใหม่ต้องใส่ตั้งใจแล้วก็เก็บเอารายละเอียดของความรู้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารวัดของตนเองให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักของพระธรรมในกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาเถรสมาคมนี่กล่าวโดยย่อว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่จะต้องรู้และสิ่งประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสใหม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็หมายถึงว่าควรศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าอาวาสใหม่เรามีหลักของพระธรรมวินัยมีกฎมหาเถรสมาคมปกครองและบริหารอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเพื่อให้ทันกับสภาพของสังคมที่มีการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้ให้เท่าทันตามสังคมเราก็ดูเหมือนว่าเป็นคนร้าหลังหรือไม่ทันสมัยแต่ความจริงนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้าหลังทันสมัยอยู่เสมอแต่วิธีการในการบริหารการปกครองการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอุปการะแก่เจ้าวาดใหม่เป็นอย่างดีช่วยอุปการะอย่างไรเช่นช่วยอุปการะในการบันทึกข้อปฏิบัติบันทึกความจำบันทึกข้อมูลในรับรายจ่ายการเงินของวัดตลอดจนกระทั่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆเข้ามาบริหารวัดสิ่งเหล่านี้พระสังฆาธิการหรือพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรรู้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับพระเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลาง

จึงได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะยาวนานถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ21ปีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่21แต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นของผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6รุ่นที่6ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่อุกราอีกอย่างหนึ่งใครจะขอกล่าวเสริมว่าการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่จัดทำขึ้นณขณะเวลานี้เป็นระยะเวลากำหนดไว้8วันท่านการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เพราะท่านทั้งหลายที่เข้ารับการประชุมนี้ก็จะต้องมีความอดทนนะอดทนที่จะรับฟังคำบรรยายถวายความรู้ของพระเถรานุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะมากเป็นต้นมาเป็นวิทยากรให้ฟังมาบรรยายให้ฟังหรือมาถวายความรู้ให้ฟังท่านต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพพระขณะที่ท่านเหล่านั้นมาถวายความรู้ขอให้ท่านตั้งความเคารพในท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้แก่ท่านนอกจากจะใช้ความอดทนความเพียรแรงท่านก็จะต้องเสียสละอย่าให้การมาประชุมของท่านแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา8วันนี้ถ้าไม่มีกิจจำเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็อย่าขาดเพราะการที่เข้ามาร่วมประชุมนี้ก็ถือว่าให้ความเคารพต่อสงฆ์ให้ความเคารพต่อที่ประชุมและอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและวิทยากรทั้งหลายที่มาถวายความรู้แก่หลายนั้นก่อนที่ท่านจะมาถวายความรู้เนี่ยท่านก็ต้องทบทวนดูรายละเอียดต่างๆในข้อที่ท่านจะมาถวายความรู้แก่ท่านเรียกว่าท่านเสียสละเบื้องต้นมาก่อนท่านทั้งหลายและความเสียสละของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายผู้เข้าร่วมประชุมประโยชน์นั้นก็คือการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานของเจ้าอาวาสงานของการบริหารเจ้าอาวาสที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่างานในหน้าที่และงานในอำนาจที่ตนเองมีอยู่เพราะนั้นจึงขอกล่าวสรุปได้ว่าการประชุม อบรมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งท่านผู้เข้ารับการประชุมร้วนได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ตน
ที่จะได้รับความรู้เป็นเรื่องต้นก่อนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็คือนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนี้ในไปบริหารวัดคือพระภิกษุสามเณรคารวะที่อยู่ในวัดให้ได้รับความสงบสุขมีความเรียบร้อยดีงามในปัจจุบันนี้ก็มีบางสมาคมที่มีความดำริที่จะมาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งดึงดูดหรือให้เป็นแหล่งสนใจของพุทธศาสนิกชนและที่มิใช่พุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายเมื่อได้รับความรู้จากท่านวิทยากรตลอดระยะเวลาที่อบรมทั้งหมดนี้ท่านก็จะได้นำไปบริหารวัดพัฒนาวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีค่ามีคุณต่อสังคม

0: ณ วันที่27ผมได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานแจกประกาศนียบัตรมีพระสังฆาธิการที่จบในหลักสูตรนี้ประมาณ 2,000 เศษเฉพาะในหนกลางเราครับภาคอื่นๆที่สมทบไม่ใช่ชั่วประเทศแสดงว่าพระสังฆาธิการมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่สองเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับท่านเจ้าวาดได้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์นำพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาประกาศมาเผยแผ่จนมีบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกาเข้ามานับถือรับคำสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติด้านบทบาทของเจ้าวาดที่มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์การเผยแผ่มันก็มีอยู่สองประการคือการเผยแผ่ด้านปริยัติและการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติแต่ว่าการเผยแผ่ด้านปฏิบัตินั้นสามารถนำพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่เป้าหมายสุดท้ายแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการแต่ว่าการที่จะนำพาพุทธบริษัทให้รู้แจ้งดังกล่าวนั้นเราเองในฐานะเป็นผู้เผยแพร่หรือถ้าจะเรียกอีกนัยหนึ่งคือประกาศสกเราก็จะต้องผ่านการฝึกการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เทศนาสั่งสอนนำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นั่นก็ในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางเราก็ได้มีกำหนดให้พระสังฆาธิการที่รับแต่งตั้งใหม่ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันนั่นจึงขอฝากท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายให้สนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้เพราะการบัตรนั้นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบังเกิดอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็หมายถึงว่า เมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมการปฏิบัติแล้วผลปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับตนเองนั่นเราเองก็นำไปแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมบุคคลอื่นให้ได้รับผลต่อกันไปถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้สนใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองทั้งสองวิธีคือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารงานในตำแหน่งเจ้าวาดที่ท่านรับผิดชอบอยู่อย่างสมบูรณ์โดยทุกประการการประชุมอบรมเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์โดยทุกประการผมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาพระสังฆาธิการทั้งหลายนิมนต์และเชิญมาถวายความรู้แก่ท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ตลอดเวลาที่เข้ารับการประชุมนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดการประชุมอบรมเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ของคณะสงฆ์คนกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมอบรมในครั้งนี้จงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระด้วยกันทุกท่านเทอญ
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่ใหม่เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับ เพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ผมอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้อย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากอาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้เป็นมาดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออล
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค่ะ
0: แม่ดีๆก่อนนี้60นาที
1: ฮะ60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: งั้นดิฉันไม่ถอนค่ะฉันรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปเลยครับไปเลยคร
0: ับ ไปเลยครับ
1: ค่ะ
3: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม่
0: นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่

0: 2คนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต๋าครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลับอควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
2: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ3สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน4ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน5วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
0: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
3: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงถ้าไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควา
3: อ๋อเหรอคะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
3: 008
0: ครับ
3: นี้ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงถ้าไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
3: ในน้ำเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไง
4: ถ้าไม่อบอุ่นแน่นอนค่ะ
3: ถ้าไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอควาแอโรบิก
3: อ๋อเหรอคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
4: ้
3: โอ้ดีจังเลยนะคะ
0: เอาอควาแอโรบิกหรือว่าแอโรบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
4: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราแต่ระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
3: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
4: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
3: หน้าอกนะคะ
4: ค่ะ
3: ดีใช่ไหมคะ
4: ดีแน่นอนค่ะ
2: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: ทีนี้ค่อยยกขาขึ้นมาค่ะ
6: เตะคลิก
5: แล้วดันม
6: ือ
5: เปลี่ยนดันแขน
6: ขาตรงนะคะเวลาทำยืดตัว
5: ขาตรงค่ะ
6: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
5: ้ขาตรงขาตรงยังเงาขาวนะคะ
6: ยืด
5: ยืด
6: ยืดไว
5: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างข้างค่ะ
6: ยัง
5: มีลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
6: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
5: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
6: ครับครับขาตั้งครับ
5: เตะขึ้นค่ะ
6: ครับ
5: ข้อเข่าน
6: ั่นแหละ
5: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
6: ยืดแขนไปครับด้วย
5: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
6: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิด
5: นึงเร่งเร่ง
2: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันยักษ์ร้าย2489ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
6: ยืดขา
5: ทีนี้ยืดขาอย่างนี้นะคะ
6: ยืดไว้
5: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
6: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
5: ้
6: านข้างยกยกเริ่มคล่องเริ่มไวขึ้น
5: เริ่มคล่องเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
6: ข้างหลังข้างหลัง
5: แขนแขน
6: ปัดเลย
5: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
6: ่
5: ะ
6: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
5: ใต้น้ำตลอดค่ะ
2: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
5: กลาง
6: อึ๊บ
5: ดีบกลางอึ๊บ
6: โอเคข้างมืออยู่ในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซตแรงนิดนึง
5: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บแรงแรงแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
6: ยืด
5: ใต้น้ำค่ะ
6: มืออยู่ใน
5: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
6: ยืดหลัง
5: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
2: และพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยัคฆ์ร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวนะครับเนี่ย
7: ไหวค่ะ
0: เอาขอเสียงหน่อย
7: ไหวค่ะ
0: โอเค
7: สู้ตาย
2: โอ้โหสู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยัคฆ์ร้ายของเราหมดแรงหรือไม่
5: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
6: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาขึ้นลอยไหม
5: ลอยนี่คะ
6: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
5: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
6: สองข้าง
5: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
6: สองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นโอเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
5: ขาเข้า
6: ครับหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
2: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยัคฆ์ร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
6: วันนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลยดึงเข่าขึ้นมาไว้ท่านี
5: ้ดึงค้างไว้นี
6: ้ดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคล่องบิดอีกข้างหนึ่ง
2: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยัคฆ์ร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
5: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้เร็ว
6: ขอเร็วจักรยานไว
5: ้ปั่นเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาครูดาวกันเลยค่ะ
2: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
6: เรียบร้อยเลยค่ะ
0: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
6: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
2: อัลควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
8: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
8: วันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
9: ครับผม
10: พยัคฆ์ร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาแอโรบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยัคฆ์ร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
8: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
11: โอ้ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
8: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
9: ทาราบำบัด
8: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคหมอกแดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
11: ปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
8: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
9: 15นาทีก็ปวดแล้ว
8: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
9: ง
8: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
9: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลา
11: ดีมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเนี้ยลดลงไปเลยค่ะ
9: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
8: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขานะคะ
9: อันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนให้ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหม
8: ครับจริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
9: ่
8: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
9: มหิดลนะ
8: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลาเลยทีเดียว
11: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
8: ใช่ค่ะใช่ใช่ได้
9: หน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
8: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได
9: ้
8: ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
9: กำลังจะถามพอดีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
8: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู้นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
11: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
9: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
11: ไม่ใช่เส้นนูดเดิล
8: เป ป็นโฟ
11: มช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
8: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้อมันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยใช้งานอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีกค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่อง
11: ใช่ใช่ต้องทำ
8: อย่าครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
0: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเลยสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
5: ขอบคุณมากค่ะ
0: สำเร็จด้วยครับ
5: ขอบคุณมากค่ะ
0: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้อยวัยทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้อย
12: วัยทอง
0: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
5: ต้องให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
13: แม่แดงก่อนครับ
5: ต้องพูดกันดื่มน้ำเลยนะ
13: ดื่มน้ำนะครับ4 3 2
5: ยินดีต้อนรับสู่คัสอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
14: สายลับค่ะ
0: สายลับค่ะ
5: อีกแล้วเหรอ
14: ค
0: ่
14: ะ
0: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม
15: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
16: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
15: ณธนาคาร
16: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
15: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
16: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
15: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
16: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
15: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
16: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
15: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
16: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
15: อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
16: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
15: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
16: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
15: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุด ในขณะที่บ้านนภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
16: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
15: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
16: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
14: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
17: 8:25 นถึง 10:40 น
14: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: คล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกๆข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ผมด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทําด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจคือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทำให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันอะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกสนุก

0: าจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จะรู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
1: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
2: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนึงครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

0: ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายพอลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม้เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหจานแม่ฟาดพ่อซะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้องเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงกงหรือไปไหนมาไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำอะไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะด่ากลับว่าก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ได้แยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์หนึ่งอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: รงนี้ด้วยสิพ
1: ่อก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลดตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้ได้ได้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะพ่อดูสิแตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายหายนะเอายาเข้าปากก่อนเลย

เก่งเก่งเออกินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายๆ

0: านอนในห้องฉันได้ยังไง
1: พ่อเอง
0: พ่อใคร
1: ก็เป็นสามีเธอไง
0: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
1: เอ้ย
0: ไป
1: เอ้ยวาย
0: ไปไป
1: โอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยว
0: เป็นใคร
1: โอ้ยเดี๋ยวได้ไหมเล่า
0: ไ
1: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: อยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: อื้อก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอู้ยมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทั้มเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปเถอะตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกอย่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธออ
2: ๋อที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทำสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
3: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเร็วจนเกินไปค่ะ
2: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
4: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอสเวนเซ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าเออดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
5: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าเออแบบคนแก่คนเนี้ยเวลาเขามีความสุขก็จะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน5-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
6: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
7: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้
8: ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น อย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7โมงวันนี้เขาตื่น9โมงเราบอกไม่เป็นไรปล่อยนอนมันคงไม่ใช่นะคะ9โมงดูสักครึ่งชั่วโมง9โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้ลำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก้ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้เขาต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wanderingหรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรพวกเขาจะแกะเขาแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าทะมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
9: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่า เราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณทุ่มหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดย อยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
2: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
3: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
2: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
3: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
10: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้สารขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเรในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอา
4: แล้วมีแต่อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลาลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับวันนี้โอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แ
4: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายแม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ
4: ่ะถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิ่ง
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
4: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
7: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมคะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
8: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
9: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
9: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
10: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค
11: ่
10: ะ
11: ไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะ
12: ไม่ทราบ
13: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
14: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว
2: ้มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควรขาด
9: ก็หลักๆนะจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
2: ่โอเคอัน
9: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
9: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
9: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัด
2: จัก
9: ไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
9: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
2: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
4: ไป
2: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
0: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักๆให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆ

0: ที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
1: แถวๆเนี้ยมีร้านเกี๊ยวอยู่
2: เกี๊ยวเกี๊ยวนั่นนี่แหละ
3: เกี๊ยว
4: นี่ไง
2: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึง
3: ว่าอร่อยมาก
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยไม่เอาเลยอ่ะไม่เอา
1: ปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มไหมครับ
5: ค่ะ
1: กินอร่อยแล้วเหรอ
2: กินลงดูสิถ้า
3: ไม่อร่อยแล้วอร่อยแล้ว
1: อร่อยแล้ว
5: น้ำจิ้มเราก็ร
2: สแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าไม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะ
1: เ
2: ราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนนะอาถึงใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียก็เรื่องของเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญโอ้ยเหนื่อยนะ
4: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับ
1: เอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
3: อีเปรตเนาะ
1: อะไรนะอ๋ออีเปรต
3: อีเปรต
1: เออไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
3: ขนมปังชีสยืด
2: ก็ไปดื้อนะ
1: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโดแต่ลองพูดสิ
2: ชีสสปริโด
3: เออเหมือนอะ
4: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือ
1: แต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
2: เออกินสวยสวย
0: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
1: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัสดกับคุณหมอหน่อย
3: ค
1: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
2: ไม่รู้ว่างูสวัสดเกี่ยวกับงูหร
1: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
2: เ
1: ออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัสดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
3: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะ
1: ค
3: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอิสุอิสัยรู้จักไหมเด็กๆเราจะเป็นอิสุอิสัยแต่หลังจากเราหายจากอิสุอิสัยแล้วไอไวรัสตัวนี้มันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอไวรัสตัวนี้ที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
1: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
2: เว้ยทุเรศ
3: ก็หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตาเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อกถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
1: ม
3: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
1: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
3: ับ ค่ะวัคซีนงูสวัสดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
1: อยู่ได้กี่ปี
3: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัสดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
1: โอ้ไม่แพง
3: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
1: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
3: เข็มเดียว
1: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เองโอเคคุ้มมากคุ้มมากนะครับอ่ะไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเชิญครับ
2: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศนะ
1: แม่ฟัง
2: ให้เขา
1: แม่ฟังให้จบ
2: อันนี้เสียงานนี้ยัง
1: เอาแต่เดี๋ยว
2: ไ
1: ปเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
0: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: นี่ถ้าคนมาหวังกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
3: ค่ะมันหวานใช่
1: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
6: ร้านโชว์สองแก้ว
1: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
3: ขนาดไหน
1: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
2: ชอสอนแก้ว
1: แก้วอะไรแก้ว
3: แก้ว
5: แก้ว
1: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับ
3: บ้าไม่คิดตังค์ไม่ได้
1: ด้วยเดี๋ยวไม่ได้มันจะอายอะสิมันจะอายแม่
2: เขาให้ฟรีแล้วมันก็จะเอา
1: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
2: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์เพราะคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
1: ่ก็ใช่ไงอ
2: ย
1: ่
2: าไปเอาเห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะแยะท
1: ุกเ
2: ร
1: ื่อง
2: เอามาเคลียร์
1: แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
2: เอามาแค่
1: ไปก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
2: ข
1: อบคุณมากเขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
2: ขอบคุณมากนะขอบคุณมาก
1: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
3: มันนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้หน่อย
1: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
2: อันนี้เสียงานนี้ยัง
1: เอาแต่เดี๋ยวแม่ฟังพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
2: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุณขายเขาให้ไม่ฟรีนะแม่จะคิดตังค์นะจริงๆทำเมย์ก็คิดว่าที่เดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
1: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
3: ตัวใหญ่มาก
1: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
3: ใช่
1: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
3: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
1: ครับ
3: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
2: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
1: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
2: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
1: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
3: ว่า
1: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องแ
3: พ้
1: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
3: วันนี้เราคุยเรื่องวัคซีน
1: พาแม่ไปต้องสี่ตัว
3: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
1: แม่ไม่รู้ใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
3: ้เพราะจริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
2: ่ไข้หวัดใหญ
3: ่มีวัคซีนปอดบวม
1: วัคซีนปอดบวม
3: วัคซีนงูสวัด
6: ตัวแล้วนะ
3: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอันนึง
1: 4ตัว
6: ปกติไว้ขนาดนี้ก็มี
1: ใช่ใช
3: ่65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
1: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
3: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
6: เป็นคนใต้ค่ะ
1: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
6: ไม่ใช่คุณโซเฟ
1: ียแม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
6: จ้าจำได้จ้า
1: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
3: ะ
1: ไอ้1ใน4เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
3: ไม่มี
1: เลย
3: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
1: ่
3: อทั้งหลาย
1: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
7: 45ย่าง46แล้วค่ะ
1: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
3: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
1: ้อ้าว
3: นะ
1: พี่คนจะฉีดนะ
3: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีบกับบาดทะยักอันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
1: 10ปีครั้ง
3: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
1: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
6: ้
1: ออกแรงเยอะๆสิ
2: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
1: ฮะ
2: หนัก
1: รออะไรเนี่ยรออะไร
2: ต้องคุณ
1: ไม่หมอรออะไรช่วยบ้างสิเอ๊ยยืนรออยู่ได้อ่ะ
2: รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
1: เอา
3: แล้วมีแต่กิน
1: ทำไมอ่ะ
2: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา
0: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้ งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
1: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
3: ใช
1: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
3: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
1: ครับ
3: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
5: จะเป็นป้องกัน
3: ป้องกันถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
1: คร
3: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
1: ครับ
3: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
1: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
3: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
1: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
3: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
1: โอ้
3: ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
1: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดกินอะไรไปบ้าง 2,200 จ่ายมา
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
1: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยักคนเราจะโดนปลูกฝังว่าเด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
3: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
1: ้อ๋อก็เป็นหรอ
3: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
1: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
3: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
1: ครับ
3: นะคะ
1: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
3: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีด
1: ครับ
3: เช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได้ก็
1: จ
3: ะฉ
1: ี
3: ดอันที่สองคือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
3: ค่ะอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
1: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
3: อะไรไหม
1: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
2: ว
1: ่
2: าอ
1: ัน
2: นี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
2: ้อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
2: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
2: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปไหมเอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปแม่ไป
0: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
1: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเลย
4: ไม่ได้หมอเราไปนู่นหมอไปนู่นกัน

0: าผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
1: นี่ไงชื่ออะไรช
0: ื่ออัลปาก้าอัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
0: ี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหมนี่ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ยง
1: ยังเขียนภาษาจีนด้วยเซิงยี่ชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงยี่ชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายดีดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: ดิ
1: แต่แล้วก็สามคูณ150เหรอ
2: ใช่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียว
0: แม่นั่งแม่นั่งอย่างงี้เฉียบอย่างงี
3: ้โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเขาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
4: ่พอนั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
4: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะใช่ไหมบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
2: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีปีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบนะคะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอกรนบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอเนี่ยพูดนี่ทันที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
0: ก็ถ้าถีบวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบายเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
0: มาติมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนั่นเอา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรเนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
2: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
2: เดี๋ยวไปเอาใหม
1: ่ไม่
0: เดี๋ยวต้องใหม่ก่อน
1: เดี๋ยวต้องถามให้ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
2: ที่ระทึก
0: ฟรี
1: เป็นที่ร้านเลย
0: นะแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณมาก
0: สวยไหม

0: ดูยังสวยยัง
1: สวยนะ
0: สวยไหม
2: สวย
1: สวยเด็กสวยเสื้อ
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
2: ไม่
1: ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่าน
3: ี่ต้องพูดเสียงดัง
0: ตำรวจมาคุมแล้ว
3: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
0: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
3: มาโฆษณาแล้วก็เอา
0: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
3: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
0: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.a.th
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

บรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมคะตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นเพียงเพื่อเรื่องของการหลุดพ้นเท่านั้นนะคะแต่หลักในพระพุทธศาสนานะคะยังเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักในการที่จะเสริมสร้างปัญญาแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยในเรื่องของการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษาอย่างไรในสังคมของเราวันนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านเราจะได้มาติดตามนะในเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์ตลอดจนสถาบันการศึกษานะฮะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะซึ่งวันนี้นะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากับเรื่องการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าคะ
1: เป็นของคู่กันเจมพรคำว่าพระพุทธศาสนาคือการศึกษาแล้วก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีประเพณีที่โบราณที่ผ่านมาคือบวชเรียนพระพุทธศาสนาคือการศึกษาเจมพรศึกษาในไตรสิกขานี่แหละศึกษาในศีลสมาธิปัญญาความหมายก็คือขัดเกลาตัวเองทั้งด้านร่างกายวาจาแล้วก็จิตใจ
0: เจ้าค่ะในอดีตภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะเรื่องของหลักทางศาสนาทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาแต่ในยุคปัจจุบันนะคะมีสถาบันการศึกษานะคะมาดำเนินการในเรื่องนี้เรียกว่าทุกระดับนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอาชีวะจนถึงมหาวิทยาลัยคราวนี้ในเรื่องของการนำหลักทางพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะพระอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างครับบางคนบอกมันจะเริ่มลดน้อยลงไหมในความสำคัญหรือเหินห่างไปหรือไม่เจ้าคะ
1: เฉพาะเรื่องก่อนที่ว่าจะเอาหลักธรรมอะไรเข้าไปเนี่ยนะทำไมอยากย้อนให้ฟังว่าจริงๆแล้วในทางโบราณของเราเนี่ยวัดกับวังคือสถานที่จัดการศึกษาการศึกษาศูนย์กลางอยู่ที่วัดกับวังก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขก็จะให้การศึกษากับพระสงฆ์นิกรส่วนวัดนั้นชัดเจนว่าเป็นสถานที่ศึกษาเรียกทิ้งอย่างที่พูดไว้แต่ต้นว่าบวชเรียนเพราะฉะนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผ่านมาก็จะศึกษาทั้งศึกษาในของคณะสงฆ์และศึกษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะกับประชาชนในแต่เดิมมาเราก็มีศึกษาเรื่องธรรมศึกษาเรียกว่านักธรรมบาลีปริยัติสามัญปริยัติสามัญคือเด็กน้องเนนทั้งหลายที่มาเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6และก็ตอนหลังมาเราก็มีธรรมศึกษาและก็บาลีศึกษาสำหรับให้คฤหัสถ์เข้ามาเรียนนักธรรมและบาลีอันนี้สมัยเดิม2430รัชกาลและการที่5ทรงบอกเลิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มาตั้งที่วัดมหาธาตุให้ชื่อว่ามหาจุฬาให้ชื่อแรกว่ามหาธาตุวิทยาลัยต่อมาก็ให้ชื่อว่าอีก2ปีต่อมาชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2490คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจึงได้

0: เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเรียกว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระนามของรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยว่าจะให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปก็คือพระองค์ได้ไปเห็นการศึกษาในต่างประเทศได้ไปเห็นการพัฒนาในประเทศต่างๆเช่นไปเห็นการพัฒนาในยุโรปพระองค์รัชกาลที่5ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมประเทศเขาเจริญและจะทำประเทศจะทำอย่างไรก็ไปเห็นสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือไปเห็นว่าการที่จะให้ประเทศพัฒนาได้ต้องพัฒนาคนและจะพัฒนาคนได้อย่างไรก็คือให้การศึกษาให้การศึกษากับคนจึงจะเห็นว่าในต้นสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นต้นเรื่องนี้ลงกล่าวรัชกาลที่5เนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายการศึกษาและอื่นๆจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าแล้วถ้าบ้านเมืองเจริญขึ้นชาวบ้านได้รับการศึกษามากขึ้นแล้วพระไม่มีการศึกษาจะไปเทศไปสอนไปอบรมจะไปให้ความรู้กับคนได้อย่างไรจึงมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงปัจจุบันแม้เราจะมีวิชาอะไรมากมายมีคณะมากมายมีสาขามีแคมปัสมากมายแต่ล้วนแต่ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
1: เจ้าค่ะ
0: การเอาความรู้นี้แหละที่จะกลับไปตอบคำถามคุณอนุมาว่าเอานี่แหละที่ได้ศึกษาทั้งแผนกปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและการศึกษาที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนี่แหละเอาไปให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้มีแยกออกชั้นอนุบาลชั้นปฐมชั้นมัธยมทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งของรัฐของเอกชนมีทั้งของต่างประเทศมีของนักสอนทางศาสนาต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือการที่เราจะต้องมีหลักสูตรเดิมซึ่งแต่เดิมเราเคยมีก็คือวิชาศีลธรรมหรือวิชาหน้าที่พลเมืองตอนหลังมาเราเรียกว่าสาระเรียนรู้พุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องเข้าไปมีในหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะระดับบังคับภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับเพราะว่าเด็กเนี้ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่รับศาสตร์อย่างอื่นอย่างเดียวแล้วถามว่าการจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใส่ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความรู้ที่เรียนทั้งด้านปริยัติธรรมมาแล้วก็เรียนทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์มาโดยเฉพาะในมหาจุฬาแล้วอันที่สองก็คือเมื่อมีหลักสูตรแล้วผู้สอนล่ะผู้สอนคือใครก็ต้องพระอีกพระที่มีความรู้ก็ต้องคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาทั้งทำหลักสูตรได้ทั้งเข้าใจเนื้อหาทั้งเป็นพระอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดนี้จึงจะกลับเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาและนำพาเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ที่เราเห็นแล้วเราเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงประเทศชาติว่าในวันข้างหน้าบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราปลูกฝังที่ดีทำในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนาที่ไปปรากฏในหลักสูตรที่ให้มีพระอาจารย์ไปสอนที่มีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจไปสอนไปปลูกฝังเขาเนี่ยคิดว่าอนาคตของเด็กเหล่านี้ก็อย่างน้อยก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอะนะฮะเราวางวิสัยทัศน์ไว้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
0: มหาวิทยาลัยของเราวางวิสัยทัศน์ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมการสร้างพุทธนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญการสร้างพุทธนวัตกรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบในการพัฒนาจิตใจและสังคมจะเห็นตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนะฮะว่า1ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมี4ด้านคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้อแรกเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางด้านสติปัญญาและทางด้านสติปัญญาที่จริงมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางสติปัญญาก็น่าจะพอแต่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องเพิ่มคำว่าคุณธรรมเข้าไปด้วยเพราะการผลิตคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องผลิตคนดีด้วยคนดีและคน

0: เองสติปัญญาคือคนเก่งคุณธรรมคือคนดีเพราะต้องผลิตคนดีและคนเก่งออกไปสู่สังคมด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งที่เราทำอยู่และก็เรื่องที่สองที่บอกไว้ในวิสัยทัศน์ก็คือพัฒนาจิตใจและสังคมจะเริ่มต้นจากพัฒนาตนก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: บอกอะไรก็บอกตนเองก่อนประพฤติอะไรก็ประพฤติตัวเองก่อนถ้าบัณฑิตเราพัฒนาจิตใจของเราได้จึงจะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได
1: ้
0: ถ้าตัวยังปฏิบัติไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังประพฤติไม่ได้และยังไม่เป็นคนดีพอการออกไปสู่สังคมการไปนำสังคมก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะหมายอะไรจึงคำนึงถึงวิสัยทัศน์อย่างนี้และจะเห็นว่าวิสัยทัศน์นี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาตัวของบัณฑิตเองและสิ่งที่ลืมไม่ได้คือสังคมเวลาสำเร็จการศึกษาเวลามีการประเมินภายในสถาบันก็ตามประเมินสมศก็ตามเนี่ยเราไม่ประเมินเฉพาะinput process output เท่านั้นแต่ประเมินตัว impact ด้วยประเมินตัว impact ด้วยว่าผลิตออกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาพอใจไหมไปสอนธรรมะรู้เรื่องไหม
1: mm-hmm.
0: แล้วก็ตอบคำถามว่าธรรมะคืออะไรได้ไหม อะไรอย่างนี้ด้วยนะ ผลิตออกไปแล้ว ก็จะต้องเป็นประโยชน์แบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ที่เราได้มีโอกาสติดตามนะฮะการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเราก็จะสังเกตเห็นว่าบัณฑิตหรือว่านิสิตของมหาจุฬาเนี่ยมีทั้งในส่วนของพระภิกษุแต่ในขณะเดียวกันก็มีคฤหัสถ์ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วแตกต่างกันไหมคะไม่ว่าจะเป็น input process นะฮะ output หรือแม้แต่ impact เพราะว่าในบทบาทก็จะต่างกันฮะพระภิกษุสงฆ์เมื่อท่านจบออกไปคฤหัสถ์เมื่อท่านจบออกไปอะค่ะ
0: มีความแตกต่างกันแต่ว่าขออนุญาตย้อนว่าพระราชหัตถเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้ทรงประสถาปนาเมื่อ2430เนี่ยที่ไปค้นพบที่หอสมุดแห่งชาติและนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าพระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและประชาชนสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
1: อ๋อและคฤหัสถ์ทั่วไป
0: คฤหัสถ์ทั่วไปอันนี้เป็นลายมือนะครับพูดตามตรงเป็นลายมือของรัชกาลที่5เป็นพระราชหัตถเลขาชัดเจนและเราศึกษาอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติทั้งบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์คารุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนาคุณจะศึกษาศาสตร์อะไรก็ตามที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ต้องศึกษาวิชาแกนพุทธศาสนาและต้องศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานในทุกชั้นเรียนและต้องไปแบบวิปัสสนากรรมฐานรวมกันบัณฑิตชั้นปริญญาตรีปฏิบัติรวมกันทุกปีเมื่อสอบไฟนอลเสร็จแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยอย่างน้อย10วันติดต่อกัน
1: ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ
0: ์คฤหัสถ
1: ์อ
0: ๋อคฤหัสถ์เนี่ยปริญญาโทและปริญญาเอกให้เก็บชั่วโมงได้ปริญญาโท30วันปริญญาเอก45วันแต่เดิมให้ปฏิบัติรวมกันหมดญาติโยมมาร้องขอว่าถูกไล่ออกจากงานพอดีแหละก็เลยขอให้เก็บชั่วโมงได้แต่ว่าคุณต้องได้อย่างน้อย30วันและ45วันการที่เอาคฤหัสถ์เข้ามาเรียนเนี่ยจะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะแยกกันเพราะว่าคือพระเนนกับเด็กยังอยู่ในวัยยังเด็กอยู่ต้องพยายามจับจากแยกกันแล้วก็นานๆจะมีวิชาที่รวมกันสักครั้งหนึ่งถามว่ามีไหมมีแต่ว่าต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยศึกษาไม่ว่าคณะอะไรศาสตร์อะไรก็ตามก็กลับไปว่าศึกษาพุทธศาสนาโบราณกาลกษัตริย์สมัยใหม
1: ่
0: เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเพราะมีวิชาอย่างที่กล่าวมา
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่สองก็คือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพแล้วมีการมีงานแล้วมีดารามีนักร้องนักแสดงมีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาเรียน
1: ม
0: ีผู้บริหารหน่วยงานมาเรียนน้อยนักในระดับปริญญาโทและเอกเนี่ยที่จะเรียนแล้วออกงานส่วนใหญ่เกิน 70% คือผู้ประสบความสำเร็จแล้วมาเรียนเพราะการที่คนเหล่านี้มาเรียนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตรในการบริหารในการจัดการ ในพุทธจิตวิทยาในอะไรอื่นใดที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องในพุทธบริหารในพุทธวิธีในพุทธจิตวิทยาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราที่เขาเข้ามาในสถาบันของเราแล้วเราจะหล่อหลอมเขาอย่างไรและส่งออกกลับไปอย่างไรที่เป็นทั้งเอาพุทธและเป็นทั้งอิมแพคอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำอยู่
1: พระอาจารย์ครับแล้วความท้าทายของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราในการสร้างคนผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมในกระแสที่วัตถุนิยมสูงโลกที่เจริญไปอย่างรวดเร็วยุคดิจิตอลอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท้าทายอย่างยิ่งท้าทายอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงหรือมหาวิทยาลัยข้างนอกเนี่ยจะประสบปัญหา3ด้านด้านหนึ่งคืองบประมาณลดลงโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ของบประมาณจากภาครัฐที่ทางตั้งคำของบประมาณงบประมาณจะลดลงข้อที่2มหาวิทยาลัยจะมีแรงเสียดทานมากขึ้นข้อที่3มหาวิทยาลัยจะมีภาระมากขึ้นแรงเสียดทานก็หมายถึงว่ามีคู่แข่งมากขึ้นภาระมากขึ้นก็คือว่าเราจะมีบุคลากรมีครูบาอาจารย์น้อยลงแต่มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและแบกความคาดหวังของสังคมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทีนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยยิ่งมีความท้าทายใหญ่ท้าทายว่าผู้คนบวชเรียนก็น้อยลงสาธารณทายาทก็น้อยลงประเพณีบวชเรียนแทบจะหมดไปจากสังคมไทยประชากรลดลงผู้คนมีที่ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่สำคัญเรื่องนี้ก็คือเรียกว่ามีความท้าทายในเรื่องประชากรที่จะมาศึกษาเล่าเรียนท้าทายต่อมาก็คือท้าทายการบริหารการจัดการเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยการบริหารการจัดการที่มันเกี่ยวเนื่องกับระบบธรรมาภิบาลก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารสมัยใหม่ก็ตามและเป็นพุทธบริหารการศึกษาที่มันไม่ทำให้สูญเสียความเป็นสมณะสารูปไม่สูญเสียความเป็นสมณะสัญญาทำอย่างไรมันจะกลมกลืนมันจะสมดุลกันได้อันนี้คือการบริหารส่วนคุณภาพนั้นแน่นอนว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นทำอย่างไรเราจึงผลิตสื่อทางด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการเรียนการสอนภายในและการที่บัณฑิตของเราจบออกไปแล้วเอาไปสอนประชาชนทำอย่างไรเขาจึงจะมีพัฒนาการทางด้านนี้ในเรื่องสื่อในเรื่องเทคโนโลยีและเมื่อสื่อเทคโนโลยีแล้วต้องสื่อให้คนสมัยใหม่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าพูดคนละภาษากับคนสมัยใหม่แล้วฟังไม่เข้าไปไม่เข้าใจเด็กก็จะบอกว่าพระพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดยาวพูดยืดเยอะ
1: แล้วก็มานั่งถามธรรมะคืออะไร
0: มานั่งถามธรรมะคืออะไรก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามทำในสิ่งเหล่านี้และนอกเหนือจากนั้นก็คือสังคมที่มันเปลี่ยนไปทุกวันค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราได้พูดว่าคนเน้นเรื่องสุขนิยมเน้นเรื่องวัตถุนิยมเนี่ยแล้วบัณฑิตของมหาจุฬาโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยจะทำอย่างไรและจะออกไปสอนเขาอย่างไรจะประคับประคองสังคมหรือเปลี่ยนประชาชนที่ตัวเองอยู่ได้อย่างไรต่างจากที่ตอนเป็นเจ้าวาดที่เป็นพระธรรมดาเมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วเป็นมหาบัณฑิตแล้วเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นหรือชุมชนหรือหมู่บ้านที่ท่านอยู่ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนกับคฤหัสถ์ที่ถามเมื่อกี้ว่าต่างกันอย่างไรเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: คือหลักสำคัญก็คือหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเนี่ยชัดเจนแต่ว่าพระเนี่ยเมื่อสำเร็จออกไปแล้วเนี่ยเน้นเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เน้นเรื่องเผยแผ่พุทธศาสนาและเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสนองพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสาวกของพระองค์ต้องศึกษาพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัตินำไปสู่ปฏิเวทเผยแผ่พุทธศาสนาและก็ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอันนี้เป็นไปตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นไปตามพระราชปณิธานของรัชกาลที่ที่5เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส่วนคฤหัสถ์นั้นแน่นอนว่า1ส่วน1 ให้ไปประกอบอาชีพ

0: ชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาแต่การประกอบอาชีพนั้นเราเน้นเรื่องสติปัญญาและคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาส่วนผู้ที่เป็นมีชื่อเสียงนักวิชาการหรือผู้ที่ทำงานอยู่แล้วก็เน้นว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วให้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ ทั้งในแง่พุทธบริหารการศึกษาพุทธจิตวิทยาพุทธปรัชญาธรรมนิเทศและอื่นๆเหล่านี้เป็นการนำคำมัธยมคำสอนของพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตในการทำงานในครอบครัวในการครองตนเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของสังคมที่อยู่ร่วมกันอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
1: เจ้าค่ะคราวนี้ในการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอะนะนอกเหนือจากดูแลบัณฑิตของเราแล้วอะนะในส่วนของการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาสังคมอื่นๆหรือแม้แต่ในระดับสากลก็ตามแต่นะฮะเรามีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ฮะ
0: อันนี้ก็สำคัญเป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมการบริการสังคมเนี่ยถ้าประเมินจากหน่วยงานที่มาประเมินในมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็คือคะแนนเต็ม5เนี่ยการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยจะได้เต็ม5ทุกครั้งไป เหตุที่ได้เต็ม5เพราะว่าเราเน้นเรื่องนี้มากในเรื่องการบริการประชาชนที่อยู่กับเราเนี่ยนอกจากหนึ่งที่เรารับเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยตรงแล้วเนี่ยที่เหลือจากนั้นที่ไม่ได้มาเล่าเรียนโดยตรงเนี่ยเราจะทำอย่างไรเช่นมีหลักสูตรพิเศษไหมมีโครงการพิเศษไหมมีการฝึกอบรมพิเศษไหมมีการทำกิจกรรมร่วมกันไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเช่นทุกวันนี้กับปปช.เนี่ยเราก็ทำเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำอย่างไรคนจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันจนถึงพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของเราได้เทศกันแรกได้แต่งกันแรกคือการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเทศออกทั่วประเทศเป็นการแรกอันนี้ก็มหาวิทยาลัยก็ทำร่วมกันอยู
1: ่
0: และรวมทั้งอื่นๆด้วยกับภาคประชาสังคมและที่ไม่ลืมไปกว่านั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่4กลุ่มที่ศาสนาพัฒนาปัญญาและคุณธรรมแต่กลุ่มที่3เนี่ยของการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของอว.ของประเทศเราเนี่ยกลุ่มที่3คือกลุ่มพัฒนาชุมชนถ้ากลุ่มพัฒนาชุมชนนะถ้ามองจากสายตาทั่วไปก็จะเน้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ถ้ามองจากภายในของมหาจุฬานี่แหละคือพันธกิจและภารกิจที่สำคัญของวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ที่มีอยู่11แห่งทั่วประเทศที่เป็นวิทยาเขตวิทยาสงฆ์อยู่28แห่งทั่วประเทศอันนี้แหละคือภารกิจในกลุ่มที่3แต่เนื่องจากว่าเราสภามหาวิทยาลัยต้องลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือเราลงมติในกลุ่มที่4เสนออว.ไปแต่เราต้องเอาภาระงานของกลุ่มที่3และกฎกระทรวงอว.ของกลุ่มที่3มาผนวกใช้ด้วยคือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่นำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมบวกกับชุมชนการบริการชุมชนการอยู่ร่วมกับชุมชนการร่วมกับภาคประชาสังคมการบูรณาการกับภาคประชาสังคมการพัฒนาผู้คนที่อยู่รอบข้างและพัฒนาผู้คนในภาคประชาสังคมต่างๆโดยผ่านทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวหลักสูตรการฝึกอบรมและการทำงานร่วมกันอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญของมหาจุฬา
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากภาคประชาสังคมแล้วในระดับที่เป็นสากลล่ะคะอาจารย์นะเพราะพระพุทธศาสนาเราก็โอ้ทั่วโลกเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
0: ในระดับสากลเนี่ยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอดีตอธิการบดีผู้ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มหาวิทยาลัยในยุคใหม่พระเดชพระคุณได้นำพาเราไปสู่ภาคประชาสังคมในระดับนานาชาติร่วมมือกับมาพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในทั่วโลกในทั่วโลกนะฮะในการที่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นสมาคมวิสาขบูชานานาชาติมาเป็นสมาคมมหาวิทยาลัยสอนพุทธศาสนาปรัชญา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันผลักดันธรรมะร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยในระยะ

0: หนึ่งมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการเป็นที่เป็นหมายเวลาพุทธศาสนานานาชาติเพราะในระดับนานาชาติเนี่ยได้ผลักดันร่วมกันมากพอสมควรโดยเฉพาะพุทธศาสนาสองนิกายใหญ่คือของเราเป็นเถรวาทและของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ที่มีกำลังสำคัญในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นในจีนในประเทศอื่นๆเหล่านี้ในเกาหลีใต้เราเนี่ยเขาจะเป็นมหายานก็จับมือร่วมกันเป็นสมาคมอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ทำงานในระดับนานาชาติไม่ใช่ทำงานในระดับประเทศอย่างเดียว
1: ค่ะสาธุนี่ทำให้เห็นนะฮะถึงการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนในสังคมว่าเราจะมีการร่วมมือกันหรือมีส่วนช่วยนะฮะในเรื่องการสร้างสังคมของเราร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างไรเจ้าคะ
0: ในส่วนภาระที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจริงๆก็คือการฝึกฝนอบรมผู้คนผ่านกระบวนการศึกษากระบวนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติส่วนกลางตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต11แห่งทั่วประเทศวิทยาลัยสงฆ์28แห่งและสถาบันสมทบในต่างประเทศเช่นในบูดาเปสต์ในฮังการีในศรีลังกาในสิงคโปร์เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยมีสถาบันสมทบในต่างประเทศ5แห่งและนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรฝึกอบรมยังมีโครงการยังมีอะไรต่างๆอีกมากมายที่ร่วมกับสังคมร่วมกับภาครัฐร่วมกับเอกชนร่วมกับชุมชนเป็นจำนวนมาก เรามุ่งหวังว่าการผลิตบัณฑิตหรือการฝึกอบรมในระดับต่างๆก็ตามการเปิดหลักสูตรต่างๆก็ตามมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้คน เพราะเราจะไม่หนีจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่5คือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าไม่ว่าท่านจะเรียนอะไรท่านจะศึกษาอะไรสาขาอะไรไปประกอบอาชีพอะไรท่านต้องมีวิชาแกนพุทธศาสตร์มีวิชาธรรมะภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยไม่มีสนามฟุตบอลไม่มีสนามการแข่งขันเพราะบริบทอัตลักษณ์ของเราแตกต่างกันเรามีห้องปฏิบัติธรรมเรามีห้องฝึกปฏิบัติธรรมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาคือมหาจุฬาที่ทำอยู่เวลานี้เนี่ยจะเป็นสถานฝึกอบรมขัดเกลาผู้คนแล้วออกไปรับใช้สังคมถ้าเป็นพระก็ไปอุทิศตนเพื่อพระศาสนาอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาถ้าเป็นฆราวาสก็มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าเป็นคนดีให้กับสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและรวมถึงมวลมนุษยชาติด้วยนี่ความคาดหวังของมหาจุฬาเรา
1: สาธุนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะเราได้รู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะและนั่นก็หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของคุณธรรมของคนในสังคมด้วยนะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตกราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: พิธีวาดอะไรลูก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่หนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ไปดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปเนี่ยมันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวเพื่อรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตันเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
0: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้ว
0: เออ
3: แล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอะเคยไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในล่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเงี้ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งอะไรอย่างค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองอะไรอย่างค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนมาแบบว่าดูสถานที่แล้วค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ 10-20 คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผู้เด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะ

การบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ไทย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ใช่
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำเปล่า
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าอะไรค่ะสองมือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสด
1: ีเลย
3: ใส่ไหนใส่ในรังเลย
1: ใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังจี้
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูนะ
3: เทโอ้ยดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจับเลย
4: โอ
1: ้ยแกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: นี่เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอร์รี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหาร
1: วัน
4: ละก
1: ี่
4: ม
1: ื้
4: อคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: มันงับหัวถ้ามันงับหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นเขามองหรอกอร่อยไหมไปต่อคนเรื่องตรงเสียงดาอะให้นะถ้าอร่อย
1: ในเมื่อเราจะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้านี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
2: ด
1: ี
2: ผมสะอาดนะ
0: นี่สะอาดของคนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: นี่ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค่ะ
0: ให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอน
1: ม
0: ีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคบายเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักการผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้งั้นก็ต้องลองชิมแล้วล่ะว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
2: ่
1: ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: กลบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยลดเลยให้ทั่วเลย
1: อีกกี่วันมันถึงจะโตอะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบ
1: แสงแดดอากาศน้ำ
0: นั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยให้

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์อ่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสุขสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานหลานอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับคือเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกของเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามและมีพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะโดยท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: อยากฟังเพลงสากล
1: ครับ
0: ก็ฟังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้แปลในหนึ่งเพลงถ้ามันดังเนี่ยต้องหาการแปลต้องมีคนแปลอย่าสะพดลเปลี่ยนคู่รู้สึกว่าการเปลี่ยนคู่ชู้ชายนั้นจะเป็นสิ่งที่อะไรเขาภูมิใจคุยได้ซึ่งความจริงมันจะเป็นตราบาปในอนาคตอยากดูสื่อลามกนะก็จิ้มไปหาสื่อลามกนี่คือนรกของเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าผมมองในสังคมที่เริ่มต้นอย่างเนี้ยเขาเรียกมองเห็นความเป็นจริงซะก่อน
1: โอ
0: ้ว่านี่คือละสถานการณ์ของเด็กวัยรุ่นเด็กสาวในเมืองไทยนะเพราะดร.ถามผมจึงได้บอกคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยท่านดร.ในทัศนะของดร.เนี่ยผู้หญิงเนี่ยลงแบ่งแยกแยะใช่ผู้หญิงมันเป็นยังไงบ้าง
2: ถ้าในมุมมองของกับผมนะครับผู้หญิงนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
0: มีหลายประเภท
2: มีนับดูก็9ประเภท
0: มี9ประเภท
2: ครับ
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: 9ประเภทมีอะไรบ้าง
2: 1ผู้หญิง
0: 1ผู้หญิง
2: 2ผู้ยัง
0: 2ผู้ยัง
2: 3แม่กระชังก้นรั่ว
0: 3อย่างนั้นแหละ
2: นะ4แม่ก้นตะกัว
0: 4อย่างนั้นเลย
2: 5แม่ขนครัวลงล่าง
0: ก็อย่างนั้นอีกแหละ
2: 6
0: ผมเอาบ้าง
2: แล้วแม่ย่างม้าเหาะ
0: 7
2: แม่เลาะข้างรั้ว
0: 8
2: แม่ชั่วตลอดศก
0: 9
2: แม่ศกกระปลกตลอดชาติ
0: ขอบคุณหนักกว่าผมอีก
2: ฉะนั้นก็ต้องมองตามความเป็นจริง
0: เอาผู้หญิงนี่ถ้าจะแยกแยะ
2: ครับ
0: แยกแยะตาม
2: ถ้าผู้หญิงประการแรกก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เป็นกุลสตรีนะประเภทแรกนะ
0: แล้วผู้ยังล่ะเป็นผู้ยังมันมายังไงผู้ยังมันเป็นยังไง
2: โยมก็ฟังดูว่าคำว่ายังแสดงว่ายังไม่ทำเช่นเรียนหนังสือหรือยังยังทำการบ้านหรือยังยังซักผ้าหรือยังยังมันยังทั้งหมดนะครับอะไรอะไรก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้คิด
0: นอนหรือยัง
2: ยัง
0: ตื่นหรือยัง
2: ยัง
0: กินข้าวหรือยัง
2: ยังก็จึงเป็นผู้ยังเนี่ย
0: เพราะถ้าเขายังตั้งแต่เด็กๆมันสอนนิสัยความไม่รับผิดชอบ
2: ไม่รับผิดชอบผัดวันประกันพรุ่งเรียกว่าไม่ตั้งใจนะเป็นคนโลเลเป็นคนที่ว่าไม่เรียกว่าไม่อยากจะทำอะไรอ่ะไม่เตรียมความพร้อม
0: แล้วคนพวกนี้นะฮะจะเป็นนิสัยติดตัวไปก็เลยขาดความรับผิดชอบ
2: ครับ
0: เหมือนคนเอาเด็กมาฝากผมอ่ะเอาไปจมะม .4 นี่เขามีฝากได้ใช่ไหม
2: มีฝากได
0: ้ผมก็บอกเรียนโรงเรียนไหนไปเอาคะแนนมาดูซิไปสอบแล้วยังสอบแล้วค่ะได้ไหมไม่ได้แต่ลูกฉันได้4นะท่านนะ
2: ได้เกรด4
0: ได้เกรด4แกเฉลี่ย4นะ4โรงเรียนไหนล่ะ4โรงเรียนไหนขอดูชื่อโรงเรียนหน่อยสิโรงเรียนไหนมันก็มี4ทั้งนั้นใช่มั้ยทัศนกาลถึงเด็กโง่เง่ามาเรียนรวมกันมันก็มี4มั้ยมีเอาเด็ก 1.7 ของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเอาไปตั้งโรงเรียนใหม่สอบใหม่มี4มั้ยมีมัน4อะไรแล้วจะเทียบให้ฟังอย่านึกว่าลูกเก่งถ้าเก่งมาสอบได้แล้วท่านดร.แบงค์ร้อยลาวเขาเรียกร้อยอะไร
2: กีบใช่ไหม
0: เลขร้อยไหม
2: ร้อยเหมือนกัน
0: ไทยเขาเรียกแบงค์เขาเรียกอะไร
2: ก็ร้อยเหมือนกัน
0: ร้อยอะไรอ่ะ
2: ร้อยบาท
0: อเมริกา
2: ดอน
0: ดอลลาร
2: ์ครับ
0: อังกฤษ
2: ปอน
0: ยุโรป
2: ยูโรมั้ย
0: ยูโร
2: ครับ
0: เลขร้อยเท่ากันไหม
2: เท่ากันนะเลขร้อยเท่ากัน
0: คุณภาพมันเท่ากันไหม
2: ไม่เท่าครับ
0: เพราะนั้นได้4อย่ามาคิดแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นความไม่เก่งของครูก็ได้อาจจะไม่มีโรงเรียนเลยก็ได้ขอดูสมุดบันทึกหน่อย นี่ท่านผู้ชมต้องจำไว้นะขอดูสมุดบันทึกพอดูแล้วโยนทิ้งเลยครับผมดูสองช่อง
2: ช่องไหนบ้าง
0: หนึ่งช่องความรับผิดชอบครูมอบหมายงานและคนเป็นเด็กคนนี้ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบคนไม่รับผิดชอบเนี่ยฝากได้ไหมท่านด็อกเตอร์
2: ไม่ได้แล้วครับ
0: ฝากเรียนแล้วมันจะดีไหม
2: ไม่ดีแล้วครับ
0: เอาไปฝากงานในอนาคตดีไหม
2: ไม่มั่นใจครับ
0: ไม่ดีไม่ดีแล้วเสียใคร
2: เสีย
0: ตัวเด็กหรือเสียคนฝาก
2: เสียคนฝาก
0: เพราะฉะนั้นดูช่องแรก
2: ช่องที่สอง
0: ช่องที่สองดูช่องกิจกรรมเด็กคนนี้เรียนเก่งปัญญาดีแต่ไม่ทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงอย่างนี้ไม่ฝากเพราะกลายเป็นเด็กเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเมื่อเอารัดเอาเปรียบแล้วมันก็เข้ากับใครไม่ได้ท่านด็อกเตอร์เพราะงานเดี๋ยวนี้เขางานเป็นความรับผิดชอบร่วมกันถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นไอ้เด็กผู้ยังเนี่ยเมื่อมันยังยังมากเขามันก็ติดเป็นนิสัยอีหน่อยจะได้อะไรคนอื่นเขาได้หมดแล้วอีนี่ยังตะพืช
2: ครับ
0: จะกลายเป็นนิสัยไปอยู่ไปเป็นครอบครัวก็ยังไปทำงานก็ยังตะพืชขาดความรับผิดชอบอันนี้ผู้ยัง
2: ต่อไปแม่กระชังก้นรั่ว
0: เป็นยังไงแม่กระชังก้นรั่ว
2: กระชังนี่เขาเอาไว้ใส่ปลาแต่ถ้าก้นมันรั่วปลามันก็หายไปหล่นไป
0: ไม่อยู่
2: ไป
0: ใส่แล
2: ้
0: ว
2: ใส่แล้วไม่อยู่เหมือนอุปมาก็เหมือนผู้หญิงเป็นบุคคลที่เก็บความลับไม่ได้เรียกอะไรเก็บความลับไม่อยู่เก็บความลับไม่อยู่นะมีอะไรก็ประโพธนาบางทีก็นินทาเขาด้วยนะ
0: ที่เขาเรียกปากหอยปากปูใช่ไหม
2: ครับครับ
0: เออ
2: ปากหอยปากปู
0: รู้จักไหมปากหอยปากปู
2: ประเด็นเป็นคนอธิบายหน่อยสิ
0: หอยขึ้นบกไม่ได
2: ้ครับ
0: แต่ปูขึ้นได้ตอนขึ้นมาที่บกคาน10ขามาเชียว
2: ครับ
0: แต่เวลาลงเนี่ยมันไม่ได้คาน10ขาครับ
2: กี่ขาครับ
0: มันชูขาหน้าขึ้น
2: โอ
0: ้แล้วก็
2: เบ่งกล้ามมัน
0: แล้วตาก็ถลน
2: โอ้
0: เดินไปหาอีหอยที่อยู่ตรงเลนแล้วมันก็เริ่มโม้ฉันเห็นมาแล้วข้างบนนั่นฉันเห็นมากระตาฟดฟดฟดฟดฟดฟดนะพออีปูคุยฟดฟดใช่ไหมฮะอีหอยก็อ้าปากเหรอเปรียบเสมือนคนขี้นินทาท่านด็อกเตอร์เพื่อกระชังก้นรั่วเนี่ยมักจะอ้างว่าเห็นสิ่งนู้นรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วคุยต่ออีคนที่ไม่มีปัญญานะฮะไม่ได้ฟังแล้วก็อ้าปากนะตื่นเต้นไปกับเรื่องเร็วๆที่เขาคุยกันปัจจุบันนี้บางทีเขาไม่ได้คุยกันแล้วเตอร์เขาแชทกันแล้วส่งต่อ
2: โอ้มีแชทมี
0: ก็ทำให้เสียหายตอนนี้เขาเรียกแม่กระชังก้นรั่ว
2: ครับ
0: อย่างนี้ก็ไม่ดี
2: ไม่ดีครับ
0: อ้าวแม่ก้นตะกั่ว
2: แม่ก้นตะกั่วก็คือไปไหนก็นั่งนานเหลือเกินนะคุยอยู่นั่นแหละครับสนทนาโดยเฉพาะดูละครเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: คุยกันที่ละคร
2: ครับคุยจนว่าลืมเวลาเลยต้องไปทำอะไรต่อ
0: บางที
2: เรียกว่านั่งนานนะ
0: บางทีมันไม่ได้ดู
2: ดูอะไรฮะ
0: ละครนะ
2: ดูอะไร
0: ไม่ใช่บางทีบางวันไม่ได้ดูไงไปตลาดไปตลาดก็เลยแวะถามเพื่อน
2: โอ
0: ้ไอ้เพื่อนก็คุยเรื่องอื่นให้ฟังนั่นเขาเรียกนั่งนาน
2: ครับ
0: แม่คนตะกัว
2: แม่คนตะกัว
0: แม่ขนครัวลงล่างไปไง
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นคนโมโหร้ายไม่พอใจก็เคว้งคว้างนะไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อข้าวโยนลงมาข้างล่างนะโมโหสามีโมโหลูก
0: โอ้ให้ดูเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงคนไหนนะฮะโตขึ้นมานะ2ขวบ3ขวบนะถ้าร้องไห้ขึ้นมานะหยิบไอ้นุ่นคว้างไอ้นี่เคว้งนะฮะต่อไปอันตรายจะอยู่กับเขาไม่ได
2: ้โอ้เป็นอย่างนั้น
0: อ้าวในบ้านใช่ไหมเคว้งนู่นเคว้งนี่อลวาดหยิบไอ้นุ่นนะขว้างไอ้นี่ทิ้งนี่แหละจะเป็นนิสัยเวลาไปอยู่กับคนอื่นเขาอันตรายเขาเรียกอะไรฮะแม่ขนครัว
2: ลงล่าง
0: ลงล่าง
2: ครับต่อไปก็แม่ย่างม้าเหาะ
0: เป็นไง
2: โอ้เดินเรียกว่าเดินแรงมากอ่ะนะ
0: เดินกระแทกเท้าก
2: ระแทกเท้ากระทืบเท้า โมโหนะไม่พอใจอะไรก็นะรุกไปเลย
0: อยู่กับบ้านเนี่ยเดินเหมือนตอกเสาเข็มนั่นปึ๊ก
2: นั่นแหละ
0: ปึ๊กปึ๊กพอไปตามถนนใส่รองเท้านะฮะเดินมันมากก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบางทีผมนอนอยู่ที่กุฏิอะนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่นอนอะ
2: ได้ยิน
0: ได้ยินนึกว่าม้ามาที่ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตอนนี้ไปย่างม้าเหาะ
2: ครับ
0: แม่เลาะข้างรั้ว
2: แม่เลาะข้างรั้วนี่ก็เขาอุปมาเนี่ยก็คือเป็นคนเป็นผู้หญิงเจ้าชู้นะชอบแต่สมัยก่อนก็มีรั้วมีอะไรก็มองนะดูผู้ชาย
0: ชะเง้อ
2: คนข้างบ้าน
0: นั่งหอพักก็ชะเง้อมองมอเตอร์ไซ
2: ค์นั่น
0: แหละมอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ชะเง้อมอง
2: ครับผมไอด้วยอ๋อชูนิ้วด้วยอะไรฮะเอออ
0: ย่างนี้ฮะใช่ไหม
2: แสดงว่าชอบกันใช่ไหมรักกันเนาะ
0: ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยทำ
2: ไม่เคยรักใครใช่ไหม
0: เออ
2: นี่ก็เรียกว่าเลาะข้างรั้ว
0: เจ้าชู้ก็ไม่ดี
2: ครับ
0: แล้วจะกลายเป็นนิสัย
2: ครับผม
0: แม่ชั่วตลอดศก
2: อันนี้ก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็ทำอยู่นั่นแหละซ้ำทำซ้ำก็เรียกว่าทำดีทำไม่ดีขึ้นอะทำดีไม่ค่อยได้แล้วทำไม่ดี
0: แล้วชอบไม่คิดจะกลับตัว
2: ครับ
0: ไหนๆมันไม่ดีแล้วก็อย่าไปดีมันเลย
2: ครับผมประชดบ้างอะไรบ้างประชดชีวิตบ้าง
0: ทำซ้ำ
2: ครับ
0: แม่สกปรกตลอดชาติ
2: อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเรือนหรือตัวเองก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างเรือนผมเรือนครัวเรือนชานอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นคนที่ว่าไม่รักความสะอาดไม่รักสุขภาพ
0: เริ่มตั้งแต่หัวจนปลายเท้า
2: ครับ
0: ว่าหัวก็ไม่ค่อยสะ
2: ครับ
0: ฟันก็ไม่ค่อยแปรง
2: นั่นแหละครับ
0: แปรงก็แปรงไม่เป็นนี่แสดงการไม่รักษาความสะอาด
2: ครับ
0: นอกจากตัวไม่สะอาดแล้วเครื่องใช้ไม้สอยก็จะไม่สะอาดเป็นที่รังเกียจของคนที่จะอยู่ด้วยถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: อันนี้ผู้หญิง8แบบ
2: แต่ผู้หญิงที่ไม่ดีว่างั้นเถอะ
0: 8แบบผู้ยังแม่กระชังก้นรั่ว
2: ครับ
0: แม่อะไรนะ
2: แม่ต้นตะกัวแม่ขนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะข้างรั้วแม่ชั่วตลอดศกแม่สกปรกตลอดชาติ
0: แล้วผู้หญิงที่ดีๆเป็นไง
2: ผู้หญิงที่ดีก็เป็นคุณสตรีก็มี8ประการมีท่านพระอนุเถระนะพระเถระอดีตองค์หนึ่งโยมท่านก็ท่านกล่าวไว้ว่าผู้หญิงดีเนี่ยนะ

0: ก็มี8เหมือนกันน
1: ะมี8เหมือนกัน
0: มี8เมื่อกี้มี9ประการนี้มี8ผู้หญิงดีมี8ประการท่านพระเนี่ยอาจารย์วัดมหานภารามเนี่ยข้างๆวัดสุทัศน์เนี่ย
1: อ๋อตรงนี้เอง
0: ครับท่านใช้นามปากกาว่าชออิสรานนท์ท่านเขียนไว
1: ้เขียนสอนเด็กผู้หญิงไว
0: ้เรียกว่าประพันธ์ไว้มี8ประการผู้หญิงดีนะ
1: มีอะไรบ้าง
0: อ้าวโดยเฉพาะสอนเด็กๆวัยรุ่นสาวๆนี่นะว่าหนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
1: หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
0: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
1: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
0: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
1: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
0: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
1: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
0: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้าน
1: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้าน
0: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบผ่าน
1: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบผ่าน
0: หนูเป็นหญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: นี่หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิงท่านเขียนไว
0: ้ครับผู้หญิงนี่ก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงนะถ้าหากว่าทำไม่ดีแล้วมันก็เสีย
1: โบราณเขาว่างี้ดร.
0: ว่า
1: ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า
0: ครับ
1: เขาเปรียบว่างั้น
0: เขาเปรียบว่าอย่างนั้น
1: ผู้ชายข้าวเปลือก
0: ผู้หญิงข้าวสาร
1: ผู้หญิงข้าวสารข้าวเปลือกเนี่ยมันหุงเลยได้ไหม
0: ข้าวเปลือกก็ไม่ได้แล้วครับ
1: ต้องทำไงที่จะหุงได
0: ้ต้องไปสีก่อน
1: สีหรือซ้อมใช่ไหมครับ
0: สีแล้วซ้อมไปฝาดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมา
1: สมัยก่อนมันก็ต้องโดนอะไรโดนตะลุมพุกใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนสากทุบเข้าไปทุบไปทุบมาจากข้าวเปลือกกลายเป็น
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสารถึงจะหุงได้เพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ผ่านความยากลำบากนะชีวิตไม่ดี
0: ชีวิตไม่มีอุปสรรค
1: ชีวิตไม่มีอุปสรรคไม่โดนท้องโดนทุบนะโดนรังแกไม่ลำบากนะ
0: ไม่ค่อยเข้มแข็ง
1: ไม่โดนไอ้นี่ไอ้นั่นนะ
0: ครับ
1: ไม่โดนเท้าบ้างอะไรบ้างไม่แข็งแต่ข้าวสารเนี่ยพอจะได้พอจะหุงได้นะมันช้าท่านดร.แต่ถ้ามันร่วงมันงอก
0: ครับ
1: ส่วนผู้หญิงเป็นข้าวเปลือกผู้ชายข้าวเปลือกผู้หญิงข้าวสารหุงได้เลย
0: หุงได้เลย
1: แต่อย่าให้ร่วงนะ
0: เน่า
1: ถ้าตกตามเน่าเลย
0: ครับผม
1: นั้นผู้หญิงจะต้องรักศักดิ์ศรีหญิงให้เหมือนข้าวสาร
0: ครับ
1: ข้อที่สองเป็นผู้หญิง
0: ต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายต้องนึกคำนวณในใจว่าทำอย่างไรจะให้ชื่อเสียงนะของพ่อแม่เนี่ยไม่เสียหายตระกูลไม่เสียหายตัวเราไม่เสียหายไม่เสื่อมเสียเพราะถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเหมือนกับผ้านะที่มันเปื้อนแล้ว
1: ครับ
0: บางทีมันก็ซักออกบ้างไม่ออกบ้างนะกลายเป็นว่าความไม่ดีก็ติดตัวเราเป็นตลอดชีวิต
1: มีรอยเปื้อนในชีวิต
0: ครับเนี่ยทำให้เรียกว่าสิ่งเสียหายก็เกิดขึ้นก็ถูกตำหนิตีฉินน่ะ
1: ครับ
0: อุปมาว่าผู้หญิงที่โบราณเขาว่านะมีรูปผู้หญิงก็เหมือนมีอะไรนะมีส้วมอยู่หน้าบ้าน
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: ใครไปก็ถ่ายใครมาก็ถ่ายอะไรทำนองเนี้ยนะมันก็อุปมาว่ามันเสียหายง่ายกลิ่นมันไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะ
1: เขาว่ามีผู้หญิงมันมีส้วมอยู่หน้าบ้านก็หมายความเด็กผู้หญิงที่เสียหายแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าไม่เสียหายก็มันมีดอกไม้ปลูกที่หน้าบ้าน
0: ครับผม
1: ใครไปก็แวะดูแวะชมนะแวะดมอยากเด็ดเอาเพียงนั้นต้องเกรงกลิ่นเสียหายข้อต่อมาคือ
0: เป็นผู้หญิงต้องรู้นะหนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: สอนเด็กๆเขาเสียอย่าไว้ใจผู้ชาย
0: ครับ
1: ผู้หญิงบางทีเขาก็ประมาท
0: เพราะว่า
1: ประมาทผู้ชาย
0: รู้บางทีรู้เท่าไม่ถึงการ
1: เขาบอกผู้ชายนะ
0: เป็นยังไง
1: เขาบอกผู้หญิงก็มีมารยากี่เล่มเกวียน
0: ร้อยเล่มเกวียนนะ
1: ห้าร้อยเล่มเกวียน
0: ห้าร้อยเล่มเกวียน
1: ก็เลยถือตัวว่าฉันก็เก่ง
0: ครับ
1: เลยประมาทผู้ชายหารู้ไหมว่า
0: ผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นคนสร้างเกวียนไว้บรรทุกมารยามัน
0: แม่จริงๆนะ
1: ไม่มีใครเก่งกว่าผู้ชายหรอก
0: เลยครับ
1: โธ่คนแต่ผมสอนเรื่อยอ่ะ
0: สอนเรื่อยเลย
1: ไปสอนนักเรียนเนี่ยเอาไปมหาวิทยาลัยเนี่ยจำมานะลูกว่าตามว่าตามไปยอมลงว่าที่ยอมผู้หญิงแล้วว่าแทนเด็กผู้หญิงผู้ชายทุกคน

0: ผู้ชายทุกคนว่าดังๆ
1: ผู้หญิงว่าสิผู้หญิงว่าไปสอนลูก
0: เอา
1: ผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกนั่นนี้เน้นอย่างนี้ผู้ชายทุกคนกัดฟันผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนดูสิ
0: เ
1: อาสิทำงี้ให้มันเพราะนะผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพ่นให้เพื่อนมันฟังจริงเปล่าจริงเปล่าตอนเป็นหนุ่มๆจริงไหมฮะเคยไปคุยไหมเล่าบอกมันจังกัดจังกัดจังนั้นเคยไหมเล่าไอที่ไปเที่ยวผู้หญิงมากเคยไหมพี่เคยไหมไอใช่นะไอใช่นะเดี๋ยวพัดเอาพักกลิ่นคว้างซะนี่จริงไหมคุยไหมพี่แว่นพี่แว่นคุยไหมตอนเป็นเด็กหนุ่มๆอ่ะตอนที่เรายังเที่ยวอยู่คุยไหมผู้ชายท่านด็อกเตอร์ป้าหมาทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพูดให้เพื่อนมันฟังถ้าไม่ได้แต่งงานนะยกเป็นผู้หญิงที่แต่งงานโดยนอกนั้นที่ผ่านมามันคุยหมดแหละเสีย
0: นี่เนี่ยเป็นผู้หญิงต้องรู้แล้วต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ครับ
1: พลาดพลั้งไปนะฮะและยิ่งผู้ชายที่เขาผ่านโลกีวิสัยมาเยอะๆแม้แต่เพียงไม่ได้ทำอะไรเลยนะด็อกเตอร์เดินไปกับเขาอะข้ามมืดหน่อยเนี่ยถูกตราหน้าว่าเสียตัวแล้วที่แรกผู้ชายเป็นอะไรเสือผู้หญิงเราต้องรู้เชิงผู้ชายเดี๋ยวไปไว้ใจมันมันหาทางจะได้มันพอไม่ได้จริงๆใช่ไหมท่านไม่ได้โดเล่เอาด้วย
0: โกน
1: ไม่ได้โดยมน
0: คาถา
1: ไม่ได้คาถา
0: อะไรดีอะ
1: ทุบหน้าท้องถองหน้าขา ยาสลบปิดจมูกถ่ายคลิป
0: โอ้
1: ไม่ได้หรอก
0: เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะ
1: เป็น นี่พูดเหมือนที่เห็นนะไม่ใช่พูดเหมือนเคย
0: เคยเห็นแต่ไม่เคยทำ
1: ไม่เคยทำเขาเลยเคยเห็น
0: ครับ
1: เป็นผู้หญิงต้องไปสอนลูกสอนละที่เทศเนี่ยโยมผู้หญิงในที่นี้อาจจะบอกว่าเอ้ยเราแก่แล้วไม่เอ้ยเราก็ผ่านมาแล้วเลยวัยมาแล้วที่เทศเนี่ยเทศให้ไปเอาเทปมาลอกให้เขาฟัง
0: โอ้เรียกว่า
1: ให้ไปอัดซีดีเวลาออกเนี่ยตามหาเทปซีดีไปเปิดให้เด็กมันฟังบ้างนี่โชคดีกี่คนล่ะก็โชคดีอีกหนูคนนี้ใช่ไหมลูกนั่นน่ะอีหนูคนนั้นล่ะสองคนไหมนี่ยังเด็กอยู่ป่ะเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยแล้วอีหนูคนนั้นล่ะมึงนั่นล่ะลูกไม่ต้องหันดูใครละตอนนั้นเขาแก่ๆกันหมดแล้วลูกก็โชคดีสองคนใช่ไหมท่านตอนนั้นก็อายุเยอะๆกันหมดแล้วมันต้องสอนรุ่นนี้แต่คนเราเนี่ยท่านด็อกเตอร์เราเทศกันขอแทบแตกเชื่อไหมคนไทยเนี่ยชอบฟังเทศฟังข้อคิดแต่ไม่ตามข้อคิดนั่นมาเอามาติดนำมาเปิดให้ฟังแล้วพอเสียหายแล้วเนี่ยไม่มีทางแล้วมาโทษพระพระไม่สอน
0: นี่พระก็เรียกว่าทั้งเทศทั้งสอนนะนะ
1: แต่เราไม่ตามเรื่อง
0: ครับ
1: ถ้าเทศดีแหมน่าศรัทธาเดี๋ยวแหมน่าจะได้เทปน่าจะเอาซีดีมาก็ช่อง11 NBT เขาก็บริการไปบอกที่เขาออกอากาศวันไหน
0: ครับ
1: พอออกอากาศแล้วเขาบอกว่าคุณมีเปิด YouTube ได้วันที่ธนาธนีนะเปิดตอนนั้นตอนนี้เขาก็เปิดแฟน YouTube ได้แต่ไม่ตามแต่เรื่องเร็วๆเราตามกันจังเพราะฉะนั้นก็ให้ตามเรื่องกันบ้างไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ เขาต่อมาคืออะไรล่ะ
0: ก็คือเป็นหญิงต้องอายหลายประการหนูเป็นหญิงต้องอายหลายประการ
1: อายยังไง
0: ผู้หญิงนี่ก็เรื่องโดยเฉพาะเร
1: ื่อง ผู้หญิงอายไหม
0: ฮะ
1: เคยผู้หญิงอายไหม
0: ก็เขินเขินเห็นเหมือนกันเขิน
1: อายยังไงผมเคยเห็นเนี่ยเวลาผู้ชายมา
0: ทำไม่เป็นอะ
1: ไม่ใช่
0: สาธิตไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้พระคุณล่ะ
1: ไม่ใช่ผมเห็นชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายไปจีบนั่งพระเพียบนั้น
0: ครับนั่งนั่นแหละ
1: ถอนหญ้าจนเกลี้ยงหมดผมไม่มีหญ้าถอนอายหนักๆเข้าเอามือชัยดินนะ
0: ครับ
1: ชัยดิน
0: จริงๆนะจริงๆเขาเขินจริงๆอายนะ
1: ไม่รู้ทำละมือชัยดินเนี่ยผู้ชายนั่งคุยไปฮะ
0: ครับ
1: ความจริงก็อยากจะคุยกับเขาแต่เขินอ่ะเขินชายจนดินเป็นรูไปหมดแล้วท่าน
0: ครับแต่ว่าอายหมายถึงว่าเรียกว่าไม่มีความละอายว่าตัวเองนั้นเป็นหญิงนะอายุเท่านี้ควรเรียนหนังสืออายุเท่านี้ควรจะแต่งงานอายุเท่านี้ควรจะดูแลมีครอบมีครัวแล้วก็ดูแลสามีภรรยาให้ดีดูแลพ่อผัวแม่ผัวให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทำหน้าที่นะแล้วไม่จะไม่มีความอายเลยอย่างเงี้ย
1: จะแต่งตัวมันเหมาะ

0: มั้ย
1: เหมาะมั้ยครับผม
0: ก็คนจะอายว่าแต่งตัวงี้มันไม่เหมาะใช่มั้ยจะกินข้าวกินยังไงบางคนนะฮะกินพ่อแม่ไม่ได้สอนเราจะกินข้าวช้อนอยู่เนี่ยลิ้นแลบออกมารับช้อนแล้ว
1: เป็นยังไง
0: ถ้าก็ช้อนยังจะไม่ถึงปากแล้วครับ
1: ครับครับ
0: แล้วทานข้าวอ้าปากนะยิ่งอะไรอร่อยน่าเกลียดทานข้าวมันต้องอมข้าวแล้วค่อยๆเคี้ยวจะคายข้าวก็จะคายแล้วก็ค่อยๆนะแล้วหยิบมาค่อยๆวางนี่หยิบมาเนี้ยท่านเตอร์รีดก้างน่าอาย
1: ครับ
0: มันคนจะอายอะไรที่คนจะอายก็อายบางทีกินไปก็ไม่ได้สอยคนอื่นกินเนี่ยคือฉันจะขาคนฉันอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะกินได้ไหม
1: ไม่ได้ละครับบางคนโดยเฉพาะวงเข้าวงเดียวกันเนี่ยต้องมีกิริยาต้องมีธรรมเนียมมีเรียกว่าโดยการใช้ช้อนก็ต้องมีช้อนกลางอย่างเงี้ย
0: ซดน้ำแข็งก็ดังเสียง
1: นั่นแหละครับ
0: ในเสียงขยวัฒน์พระเจ้าห้ามไหม
1: ห้ามครับ
0: ห้าม
1: เสียงจุบจุบยับยับเสียงเรียกว่าน้ำต้มเนี่ยนะเนี่ยต้มเรียกอะไรฮะซุปต่างๆเนี่ยนะสดน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องค่อยๆตัก
0: กินมาทีนะฮะตักข้าวไม่ได้ตักล้อมข้าวตักตรงกลางก่อนนู่นข้าวกระเด็นออกข้างชามกินเสร็จแล้วแทนที่จะลองแกงมานะแล้วก็ให้มันเรียบร้อยไม่ทิ้งไว้แบะแฉะอย่างนั้นแหละลูกหลานมันก็นึกว่าอ๋ออย่างนี้คือสิ่งที่ถูกใช่ไหมคือสิ่งที่ถูกเพราะนั้นเด็กผู้หญิงมันต้องสอนเยอะๆไม่งั้นอายเขาต้องอายหลายประการต่อมาเป็นผู้หญิงต้อง
1: ชำนาญต้องหมั่นในการเรียน
0: เป็นผู้หญิงต้องเรียนหนังสือเยอะๆ
1: ต้องเรียนเก่งๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงนี่ก็นะต้องดูแลตัวเองมากต้องดูแลตัวเองดูแลครอบดูแลพ่อแม่ถ้าเราเก่งเขาแล้วเนี่ยนะเรียกว่ามันมีก็เลยมีศักดิ์ศรี
0: ถ้าไปมี
1: ผู้ชายก็เกรงใจ
0: ถ้าไปมีครอบครัวผู้ชายก็เกรงใจ
1: ให้เกียรติ
0: ไม่ต้องไปกินน้ำใต้ศอกรองเงินเขา
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีสามีก็เลี้ยงตัวเองได
1: ้ครับ
0: สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พ่อแม่ได้การเรียนหนังสือจึงมีความสำคัญ
1: พระเจ้าจึงสอนว่าสิกขยะสิกขิตภานิควรศึกษาทุกเรื่องไปเพราะพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีโอกาสเรียนถึงทุกศาสตร์เลย
0: ครับ
1: ดังนั้นแต่เพียงเรามาใช้ในกรณีที่มันจำเป็นเพราะบางทีปัจจุบันเนี้ยเราเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไปทำงานก็ไม่ตรงสายงานตรงที่เราเรียนมาก็ต้องเรียนเยอะๆ
0: เพื่อ
1: ศึกษาเยอะความรู้รอบตัวอะไรก็ตามทีนะเรียนสิ่งที่ควรเรียนที่ต้องเรียนนะก็แล้วก็เรียนไว้ประดับความรู้เอาไว้สนทนาปราศัยก็ยังดี
0: เรียนอะไรมันตรงกับฐานะสังคมบุคลิกภาพด้วยมันถึงจะไปรอดต้องแนะและแนะแนวชีวิตด้วยนี่ต้องมาในการเรียนหนูเป็นหญิงต้องภาคเพียร
1: เรียนงานบ้านเพราะว่าต่อไปนะเขาก็ต้องเป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านเป็นแม่ของลูก
0: นะต้องเขาเรียกว่าต้องมีวิชาครัวคลังช่างหมอใช่ไหม
1: ครัวคลังช่างหมอ
0: ครัวต้องทำอาหารการกินเป็น
1: ครับ
0: คลังต้องหาเงินได้และบริหารเงินเป็น
1: ช่าง
0: ต้องดูแลตกแต่งนู่นซ่อมนี
1: ่ครับ
0: แม้แต่เสื้อผ้าเอ่ยนะฮะม่านเอ่ยอะไรเอ่ยนะมันเสียหายต้องเป็นช่างหมอต้องรู้จักยาในการรักษาลูกยาพื้นฐานของเราคืออะไรใกล้บ้านคืออะไรและหมอยาดีที่ไหนจะต้องดูแลไม่เช่นนั้นแล้วมันก็นะงานบ้านมันไม่จบไงนะนี่ก็คือข้อที่6ข
1: ้
0: อที่7
1: เป็นหนูเป็นหญิงต้องหลบนะอย่าคบคนผ่าน
0: อย่าไปคบคนผ่าน
1: ครับพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าอเสวนาจะพาลานัง
0: ผ่านผู้ชายบางทีมันระวังได
1: ้ครับ
0: แต่ผ่านผู้หญิงระวังไม่ได้เชื่อใจกันเด็กผู้หญิงที่เสียหายเพราะคบเพื่อนที่เป็นคนพาลเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยไอ้เพื่อนรักน่ะชักไปเลวก็เยอะใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ที่ดร.บอกว่าเพื่อนดีก็ชักไปดี
1: ครับ
0: คือใคร
1: ก
0: ็สารีบุตร
1: พระสารีบุตร
0: อยากจะดูตัวอย่างเพื่อนดี
1: ก็ดูพระสารีบุตรโมคคัลลานะ
0: ถ้าไม่มีพระสารีบุตรซึ่งเป็นเพื่อนดีพระโมคคัลลานะก็ยังไม่ได้นั่งในบท
1: ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอัครสาวกคู่กัน
0: ไม่ใช่พระโมคคัลลาท่านขอบใจพระสารีบุตรนะ
1: ครับ
0: ถ้าท่านมานิพพานนะท่านยังขอบอีตอนอยู่ท่านก็ขอบใจเดี๋ยวนี้นะฮะ ถ้าเกิดท่านพูดได้นะท่านจะขอบใจพระสารีบุตรมากเพราะทุกโบสถ์มีพระโมคคัลลานะสารีบุตรหมดเลยอาสังเกตไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โมคคัลลานะสารีบุตรเป็นตัวอย่างของการคบเพื่อนดีและเพื่อนดีก็ปรารถนาดีต่อเพื่อน
1: ดีตลอดชาติตลอดชีวิตอ่ะ
0: ตลอดชีวิตนี่มันชีวิตผ่านมากี่ยุคแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าคิดไปร้อยปีมัน 2,500
1: กว่าปีแล้ว
0: กี่ศตวรรษล่ะ
1: 2,559
0: กี่ศตวรรษ25

0: ครับผม
1: นี่เป็นอนุสรณ์ของเพื่อนที่ดี
0: ของเพื่อนดี
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นผู้หญิงต้องหลบอย่าคบผ่านสุดท้าย
0: เป็นผู้หญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: กิจการเอ่ยท่านด็อกเตอร์ครับแล้วผู้หญิงคนไหนล่ะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างที่ว่านี
0: ้ถ้ายกปัจจุบันเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ 100%
1: ครับ
0: นะนอกจากแม่ของเรานะแต่ว่าในทางในสมัยพุทธกาลเนี่ยหญิงที่ดีที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงได้รับความยอมก็คือนางวิสาขาน
1: างวิสาขาม
0: หาอุบาสิกา
1: เป็นนางในพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนา
0: ครับ
1: มีความล้ำเลิศ
0: ครับล้ำเลิศหลายประการโดยเฉพาะเอตตคะคือความที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญหรือพระเจ้ายกย่องเลิศในทางเป็นผู้หญิงให้ทาน
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตัวอย่างผมอยากฟังโยมอยากฟัง
0: อยากฟังใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าธรรมดาก็เล่ากันทั่วไปแล้วผมจะเล่าแบบแหล่ให้ฟังกันแล้วกันสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร
1: ่ฮะ
0: แหล่เปลี่ยนรูปแบบการเล่าบ้าง
1: จะเล่าเป็นแหล่
0: เป็นแหล่อยากฟังไหมครับ
1: อยาก
0: โยมอยากฟังไหมเหรอจริงนะเคยฟังแหล่ไหมเออเคยฟังแหล่นะแต่ไม่ใช่ทศพลหิมพานต์นะ อ่ะกันผมขอเล่าถวายพระเดชคุณแล้วก็เล่าให้ญาติโยมได้ฟัง
1: เอางี้ดีไหม
0: เป็นยังไงเอายังไงครับ
1: ผมจะฟังโดยไม่ทวงยันจบแหล่แล้วส่วนการวิจัยนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเทศกันใหม
0: ่ครับ
1: ถ้าโยมเขาอยากฟังวิจัยเขาก็จะพยายามตามว่าถามด็อกเตอร์วันไหนจะเทศกับท่านเจ้าคุณก็ตามเรื่องนี้กันใหม่แล้วจบไปแล้ว
0: ยังไม่ได้หายใจเลย ใจหายเลย
1: นึกว่ามันสั้น
0: นึกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วตกใจผมเป็นคน
1: ขวัญอ่อน
0: หัวใจ
1: โรคหัวใจ
0: ใจอ่อน
1: ใจอ่อน
0: จะ

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับแหล่ประวัติย่อของนางวิสาขาสตรีที่เป็นแบบอย่างในพุทธศาสนาแม้ล่วงการผ่านมา 2,559 ปีความดีของเธอนะและข้อปฏิบัติยังเป็นแบบอย่างอยู่เช่นในการทำบุญในการครองรักครองเรือนในการปฏิบัติต่อบริวารชนในการผูกมิตรในการทำทานต่อพระสงฆ์ด้วยความชาญฉลาดแม้แต่ตำราของการแต่งงานก็ยังเป็นตำราหรือประวัติที่ถอดมาจากวิสาการที่บ้านเรามีพิธีแต่งงานก็นั่นแหละเอามาจากประวัติของนางวิสาขาที่ปฏิบัตินางวิสาขานอกจากมีสมบัติมากแล้วยังมีอริยทรัพย์พิเศษอีก5ประการ1ศรัทธาทนังมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ1ตถาคต1นะเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่านะกรรมนั้นทำแล้วย่อมเป็นตนเองย่อมจะต้องได้รับนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่พวกเราทุกคนก็มีทรัพย์อันนี้อยู่เราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงไม่เป็นตัวเป็นตนเราก็จะไม่เห็นรูปมนุษย์คนหนึ่งซึ่งถูกสร้างไว้มากมายเพราะมีจริงและเพราะต้องการสิ่งที่เป็นจริงให้ปรากฏต่อชนรุ่นหลังจึงมีการสร้างกันขึ้นและผู้สร้างไม่ใช่พระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านทั้งหลายนอกจากพระพุทธรูปในที่นี้แล้วซึ่งนะท่านเห็นอยู่แล้วท่านลองดูจิตรกรรมฝาผนังสิจะไปเขียนกันทำไมถ้าไม่มีจริงท่านแต่ละวัดละวัดเขาเขียนกันทำไมจนเราไม่ได้ดูนะเนี่ยท่านซ่อมทีนั้นเนี่ย20กว่าล้านนะอนุรักษ์และเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระเจ้าก็เขียนเอาไว้นี่เรียกว่าศีลธนังนี่ว่าศรัทธาธนังศีลธนังการมีศีลศีลจะขาดบ้างจะด่างพร้อยบ้างไม่เป็นไรอะไรที่ขาดเราก็ปะเอาเขาเรียกสมาทานใหม่ถ้าเป็นเนรเขาเรียกต่อศีลพระเรียกว่าปรงอาบัติพระไม่เรียกว่าศีลขาดเรียกว่าด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องชำระถ้าเนนี่ขาดถ้าเนนขาดศีลขาดก็ต้องต่อศีลกันส่วนพระเขาเรียกว่าถ้าเป็นอาบัติระดับธรรมดาเขาเรียกด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องปรงอาบัติเขาเรียกชำระเพื่อเราทุกคนก็เหมือนกันศีลมันมาบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดแล้วท่านอย่างนี้ก็เป็นองค์ของอริยทรัพย์ท่านก็จะรู้ว่าท่านมีศีลเนี่ยท่านรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนเรามีทรัพย์อยู่นะนี่ละสัทธาธนังศีลธนังสัทธาศีลเดี๋ยวสัทธาศีลสุตะคนจะมีองค์ประกอบสำคัญเป็นทรัพย์นั้นต้องชอบฟังไม่ใช่ชอบพูดแล้วฟังอะไรละท่านทั้งหลายฟังเทศฟังอะไรที่เป็นวิชาการทางโลกก็เพื่อประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ที่เราเรียนหนังสือแต่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าฟังธรรมะธรรมโอเป็นตัวกลั่นกรองอะไรที่มันจะพลาดพลั้งไปที่ท่านฟังนั่นแหละจะเป็นตัวกรองว่าอย่านะผิดนะให้ผลร้ายนะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่เขาเรียกอะไรฮะนี่คุณพ่อท่านมาประจำสัทธาศีลสุตะการฟังเป็นเรื่องของการกันกรองนะอะไรที่มันจะผ่านเข้ามาไม่ดีนั้นเราก็กรองทิ้งเสียกองกากของกิเลสออกเนี่ยสุตะจาคะมีการเสียสละคือทำทานบารมีท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะอะไรที่ว่าหอมเนี่ยนะฮะไม่หอมเท่ากับศีลกับทานหรอกทานหอมเร็วกว่าทานหอมเร็วกว่าใครให้เนี่ยหอมเร็วกว่าหอมยังไงฮะญาติโยมทั้งหลายวันนี้คุณเข็มพระพัฒน์สอนเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเจ้าภาพชื่อเสียงเร็วไหมท่านเร็วคนนั้นเป็นเจ้าภาพเสาต้นนี้คนต้นนี้เป็นหน้าบันอะไรต่างทานชื่อเสียงจะหอมฟุ้งเร็วกว่าศีลถ้ามีศีลกำกับด้วยนะชื่อเสียงจะหอมไม่รู้หายฟุ้งอย่างไรหอมลอยลมทวนลมอย่างไรปากต่อปากและเดี๋ยวง่ายเพราะมีเครื่องมือสื่อสารทำให้ฟุ้งหอมง่ายและจาคะนะทำให้ชื่อเสียงหอมง่ายในทางตรงกันข้ามนะฮะความตระกตะการการโกงกินก็เหม็นง่าย แล้วเหม็นเดี๋ยวนี้นะฮะเหม็นไปทั่วสารทิศถูกไหมฮะเพราะข่าวมันลงเมื่อข่าวมันลงก็ชื่อเสียงก็เหม็นไปทั่วสารทิศไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีอริยทรัพย์คือมีจาคะมากน้อยไม่เป็นไรมากน้อยไม่เป็นไรอย่าไปทำเกินกำลังกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์แล้วคิดเยอะๆคิดนานๆอายุเยอะแล้วเงินน้อยบริหารให้เป็นอย่าไปอะไรอย่าไปบริจาคมากไม่ต้องทำไปเหมือนเขาทำที่เราทำอาตมาบอกเสมอว่าถ้าจะเรียรายอะไรในวัดสุทัศน์เนี่ยนะฮะบอกท่านดร.กรวิกไว้แล้วว่านะบอกท่านไว้แล้วว่าตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าจะเรียรายอะไรเนี่ยนะฮะนั่นแหละคานไปลำบากนี่พี่คานไปลำบากเอาฝากไว้ครับลำบากเขาไม่ค่อยดีเอาฝากไว้ก็ได
1: ้เห็นพอดีเลย
0: เห็นพอดีเลยนั่นก็บริหารให้ดีไม่ต้องไปเหมือนเขาหรอกท่านนิดหน่อยๆพอแล้วมาที่ตู้เนี่ยท่านยังไงก็พอสมควรเอาว่ามาฟังเทศกันเยอะๆปูผมไปแล้วซ่อมวัดไปแล้วเนี่ยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์มากันเยอะๆวัดสุทัศน์ไม่มีเจ้าใหญ่นายโตทุกคนเหมือนกันหมดนะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังไม่ใช่เจ้าใหญ่นายโตต้องเจาะที่ให้นั่งอันนี้มันของคนนั้นคนนี้นะไม่ใช่คนรวยนั่งเก้าอี้คนเป็นหนี้นั่งกับพื้นนะแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคนเข่าไม่ดีนั่งเก้าอี้คนเข่าดีนั่งกับพื้นแล้วไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะกันทุกคนเสมอกันหมดและจะได้สมานกันเพราะในการบริจาคจาคะเป็นเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงเราหอมจาคะก็เป็นองค์ของพระโสดาบันซึ่งเรามีอยู่แล้วปัญญาคือการเจริญวิปัสสนาปัญญาใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังก็ไม่ได้ยากอะไรท่านอันนี้จังก็นึกถึงความตายไว้ที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตมีไหมแล้วรู้ไหมว่ามันจริงไหมจริงไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาก็จริงหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาก็จริงเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสร็จแล้วเท่านี้ก็เป็นปัญญาอันล้ำเลิศพอคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอีกสิ่งคือความไม่ประมาทในชีวิตความไม่ประมาทในชีวิตนี้จริงๆก็คือว่าอัปปมาทธรรมคือปัญญาที่เห็นสอดส่องในบุญธรรมกรรมแต่งในกองสังขารนางวิสาขาเป็นผู้มีอริยทรัพย์อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นผู้มีอริยทรัพย์มากน้อยก็แล้วแต่สั่งสมเอาส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็แล้วแต่ความขยันขันแข็งบุญเก่ากรรมใหม่ที่ทำกันไปแต่อริยทรัพย์นี้ทุกคนนะจะอยู่ในฐานะใดในสังคมก็ตามสามารถสั่งสมได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของนางวิสาขานี้จึงเป็นสตรีตัวอย่างในพุทธศาสนาอื่นๆใดที่จะวิจัยเรื่องประวัตินางวิสาขานะก็จะเอาไว้ในภายหลังอาตมาภาพทั้งสองแสดงพระธรรมเทศนามารัตนตยานุภาเวนะพร้อมหน้าพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเทอญ

การที่จะเป็นสตรีที่ดีนั้นมีคำสอนอยู่หลากหลายข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้คิดถึงหน้าบิดาและมารดรจำคำที่ร่ำสอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีนี่ก็เป็นอีกข้อค่ะที่ผู้หญิงพึงปฏิบัตินะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเรื่องสนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเราจ่ายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้า

0: ตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พบผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วเหมือนช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

เราพูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและวัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการณ์ในโลกที่ผันผวนยากที่จะรับมือนะครับเราพบว่าสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเยาวชนทั้งระดับโลกและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีไม่เพียงพอผลักให้ประเด็นสุขภาพจิตก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูให้เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติกลับมามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์และนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนโดยผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับผมนายแพทย์พนมเกตุมานนะครับที่ผมสนใจในประเด็นโรคซึมเศร้าในเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอยู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประวัติการณ์นะครับมีคนมาขอให้หมอช่วยตรวจนะครับเข้าคิวกันมากขึ้นกว่าเดิมมากและในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่มีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งคิดอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมีคนไข้หลายคนทีเดียวนะครับที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วเราก็พบว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลช่วยเหลือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะทำให้เขาหายได้แล้วก็ความคิดฆ่าตัวตายก็จะไม่กลับมานะครับเลยคิดว่าจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อให้เยาวชนของเราที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาได้รับการรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเขาด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับแบ่งเป็น7ตอนนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโรคซึมเศร้าให้เข้าใจอย่างจริงๆว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรสาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะครับกระบวนการรักษาเป็นอย่างไรและบทบาทของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับทั้งตัวเองและคนรอบตัวจนถึงเรื่องท้าทายอย่างการรับมือกับการฆ่าตัวตายนะครับรวมถึงการดีสติกมาหรือการลดตราบาปของผู้ป่วยเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับประมาณ112นะครับหรือประมาณ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับสถิตินี้น่าตกใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าในครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมี1คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้อาจจะแสดงออกมาเป็นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดยาเสพติดก็ได้นะครับปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็พบว่าในคนที่ตาย100คนมี1คนเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับในการตาย100คนของวัยรุ่นมี8คนเกิดจากการฆ่าตัวตายสถิตินี้บอกเราว่าการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประเทศไทยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะครับเคยมีการสำรวจพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากตั้งแต่ในเด็กและก็เพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่นนะครับในเด็กก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าประมาณ7%เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับคือ15%และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็พบว่าตัวเลขน่าตกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจนกระทั่งใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ35%จากประสบการณ์ทำงานของผมนะครับพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบได้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็พบในวัยผู้ใหญ่นะครับตอนหลังก็พบในวัยรุ่นตอนปลาย
แต่ตอนหลังๆเรามาพบในวัยรุ่นตอนต้นหรือในวัยเด็กนะครับซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ยาวนานนะครับนอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมานะครับเช่นการติดเกมติดยาเสพติดการกลั่นแกล้งรังแกกันนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานและกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เขามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยยาวไปถึงวัยรุ่นหรือตอนปลายกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติครับโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์อย่าง

นึ่งนะครับจะมีอาการเด่นก็คืออาการของอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเรียนหรือการทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอย่างอื่นๆตามมาได้หลายอย่างครับโรคซึมเศร้ามีอาการหลักอยู่9ข้อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อารมณ์ที่เศร้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรม2อาการนี้จะเป็นอาการสำคัญของโรคซึมเศร้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับได้แก่มีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะไปตื่นตอนดึกหรือตอนเช้ามืดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อารมณ์ไม่ปกตินะครับรู้สึกเครียดเบื่อเศร้านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของปัญหาในการกินนะครับไม่สามารถจะกินอาหารได้เหมือนเดิมเบื่ออาหารกินน้อยลงในวัยรุ่นอาจจะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือบางคนอาจจะตรงกันข้ามเช่นอาจจะนอนมากเกินไปก็ได้หรือการกินในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกินมากขึ้นบางคนเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็กินมากขึ้นอาการต่อมาของโรคซึมเศร้าก็คือสมาธิเสียครับซึ่งจะทำให้ความจำเสียไปด้วยอาจจะเรียนตกลงหรือทำงานผิดพลาดได้นะครับโรคซึมเศร้ายังมีอาการทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหมดแรงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอใครเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้าลงนะครับทำให้ไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเนี่ยก็เป็นจากภาวะอารมณ์อันหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายในกระบวนการทำงานของร่างกายทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นมากๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดต่อตัวเองคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมองคนอื่นลบมองตัวเองลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีผิดไร้ค่าซึ่งจะนำมาถึงอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้านะครับก็คือความคิดเบื่อชีวิตและคิดอยากตายคนที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอยากตายเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกหมดหวังในชีวิตแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เหมือนปกตินะครับใครมี5ข้อขึ้นไปหรือเกินครึ่งหนึ่งของอาการเหล่านี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับเราก็สามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้นะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเกินครึ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีเวลาในการเป็นโรคนี้คืออาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะจัดเป็นโรคซึมเศร้าครับ

ถ้าเราสังเกตให้ดีอาการของโรคซึมเศร้าทั้ง9ข้อนั้นครับเราสามารถจะนำมาใช้สังเกตตัวเองหรือสังเกตคนใกล้ตัวได้นะครับว่ามีอาการต่างๆอะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้แบบคัดกรองอาการซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นแบบคัดกรองที่ง่ายๆนะครับเราสามารถจะตอบได้แล้วก็ประเมินตัวเองได้แบบคัดกรองนี้เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรือให้คนที่เกี่ยวข้องทำนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถจะแนะนำให้นักเรียนหรือลูกหลานของเราทำได้ทำเป็นระยะนะครับเพื่อติดตามตัวอารมณ์ของโรคซึมเศร้านะครับว่ามีหรือไม่นะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับเราสามารถจะทำและให้คะแนนตัวเองได้ถ้าได้คะแนนเกิน10คะแนนขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแบบคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาทำได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นก่อนนะครับก็จะพบว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาหายได้เมื่อทำแบบคัดกรองได้เรียบร้อยได้คะแนนสูงเราจะได้รู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจว่าโรคนี้รักษาหายและสามารถจะเข้าถึงการรักษาทางแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับ

มาถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะมันเป็นปกติหรือเปล่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับความจริงอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราเจอได้ในมนุษย์ปกตินะครับเวลามีภาวะที่สูญเสียหรือผิดหวังแรงๆนะครับเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่อารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวนะครับคนปกติก็จะมีวิธีการที่จะปรับตัวทำให้อารมณ์เศร้าแบบนี้ค่อยๆหายไปจนกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าแบบที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการของโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องยาวนานถ้ามีอาการตั้งแต่5ข้อขึ้นไปของโรคซึมเศร้านั้นแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเป็นเวลานานเกิน2สัปดาห์ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าครับนอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ายังเกิดในคนที่อาจจะมีปัญหาทางร่างกายบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นมีโรคเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับในสุภาพสตรีนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ตกลงไปมีเครียดหรือเบื่อเศร้าในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้จากภาวะทางร่างกายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ายังไม่ครบ5ข้อใน9ข้อนะครับอาจจะมีสัก 3-4 ข้อแต่เป็นเรื้อรังอยู่นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับโรคซึมเศร้าเรื้อรังนี้ก็จะรักษาหายได้ค่อนข้างยากมักพบในคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความรุนแรง3ระดับครับระดับน้อยก็จะมีอาการครบนะครับอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อขึ้นไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่มากอาจจะมีอาการแต่สามารถจะปรับตัวได้เกิดความสูญเสียบ้างแต่ไม่มากนักนะครับระดับปานกลางนะครับก็จะเริ่มมีความสูญเสียในการดำเนินชีวิตเช่นการเรียนหรือการทำงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เบื่อชีวิตมากขึ้นแล้วครับถ้าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นก้าวผ่านไปสู่เบื่อชีวิตจนคิดอยากตายคิดถึงเรื่องการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาการ3ระดับเนี่ยแยกโดยความรุนแรงของอาการทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับและถ้ามีอาการในข้อท้ายเบื่อชีวิตและคิดอยากตายนี่ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีระดับรุนแรงครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันนะครับในเด็กเนี่ยก่อนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยมักจะออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเบื่อเรียนไม่อยากเรียนหรือหงุดหงิดโยเยเด็กหลายคนเวลาซึมเศร้าแล้วอาจจะเงียบเฉยไปกว่าเดิมหรือบางคนมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวเกเรหรือรังแกเพื่อนก็ได้นะครับส่วนในวัยรุ่นก็เพราะว่าวัยรุ่นสามารถที่จะบอกอารมณ์ของตัวเองได้แต่อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นลงลงครับคือบางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนปกติได้ชั่วคราวนะครับแต่พออยู่คนเดียวอาการของอารมณ์ซึมเศร้าก็จะมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อมากๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมาเป็นพฤติกรรมที่เราพบบ่อยก็เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นการใช้ยาเสพติดหรือการติดเกมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวนะครับแต่พอไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ใช้ยาอารมณ์ก็จะตกลงเหมือนเดิมนะครับในวัยรุ่นบางครั้งก็จะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นการกรีดแขนวัยรุ่นที่กรีดแขนตัวเองจะรู้สึกเจ็บนะครับแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่รู้สึกเหมือนกับสะใจได้ทำร้ายตัวเองเป็นการลงโทษตัวเองนะครับทำแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นมันเป็นกลไกทางจิตของเขาที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับแต่เมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นดีการกรีดแขนเหล่านี้ก็จะหายไปครับจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับอาการก็จะมีอย่างชัดเจนตามที่เราเห็น9ข้อนั้นแหละครับ

อาการที่เราพบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับก็จะเป็นอาการของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมีอาการแพนิคนะครับเช่นมีความวิตกกังวลสุดขีดขึ้นมาหายใจแน่นลำบากหรือใจเต้นใจสั่นอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้แหละครับมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับโรคที่พบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับเราก็พบว่าโรคที่พบได้บ่อยๆก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่านะครับโรคไบโพล่านี่ก็เป็นโรคพี่น้องกับโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือในบางช่วงจะมีอาการซึมเศร้าแต่ว่าในบางช่วงอาจจะอารมณ์สวิงกลับนะครับกลายเป็นอารมณ์ตรงข้ามกับซึมเศร้านะครับก็คืออารมณ์แมเนียนะครับก็คือหงุดหงิดหรืออารมณ์ดีเกินปกตินะครับโรคไบโพล่านี้ก็จะรักษาได้เหมือนกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเรารักษาโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าไปลงเอยด้วยกลายเป็นโรคไบโพล่าก็มีนะครับนอกจากนี้เรายังพบโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคติดยาเสพติดซึ่งก็จะพบร่วมกันเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนพอซึมเศร้าก็ไปใช้ยาเสพติดจนกระทั่งติดยาหรือติดเกมนะครับกลายเป็นโรคติดเกมนะครับวัยรุ่นหลายคนนะครับแก้ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าโดยการมีเพศสัมพันธ์นะครับกลายเป็นปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นบางคนก็มีความก้าวร้าวรุนแรงกลั่นแกล้งรังแกเพื่อนบูลลี่นะครับบางคนก็จะมีความหวาดกลัวหรือมีบุคลิกภาพที่กลายเป็นบุคลิกแบบผิดปกติตามมาในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งมีรากเนี่ยเกิดจากอาการของโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาไม่ดีนะครับหรือไม่ได้รับการรักษาครับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการนะครับคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจและปัจจัยทางด้านสังคมนะครับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ครับปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยทางร่างกายนะครับเนื่องจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการทำงานของสารสื่อนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าสารสื่อนำประสาทสำคัญนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับก็คือซีโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนและเมลาโทนินนะครับโดยที่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยเราพบเลยว่าถ้าปริมาณของสารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำให้อารมณ์ตกลงขณะเดียวกันถ้าเราทำให้สารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยกลับเข้ามาในภาวะปกติเช่นการใช้ยาอาการของโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นนะครับสารโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดมีความสุขนะครับเราก็พบว่าถ้าสารเหล่านี้ลดลงเนี่ยความสุขก็ลดลงแล้วก็พบว่ายาหลายตัวก็ไปออกฤทธิ์ที่ทำให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปได้เมลาโทนินเนี่ยเป็นสารสื่อนำประสาทที่เดิมเราพบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแต่เขาพบว่ามันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราให้ยาที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหายไปได้ครับปัจจัยข้อที่2ก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงดูและครอบครัวนะครับจิตใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนมากๆก็จะทำให้มีภาวะที่อ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในใจนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดในครอบครัวแล้วก็มาเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนะครับกับครูกับเพื่อนแล้วก็สะสมจนกระทั่ง

กลายเป็นบุคลิกภาพคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาปรับตัวได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดนะครับปัจจัยข้อที่3คือปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กละครับซึ่งอาจจะสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับจากคนในครอบครัวนะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนเด็กที่ถูกทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางใจนะซึ่งจะทำให้สะสมนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนแอระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก็จะทำให้มีปมของปัญหาเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับเวลาเจอความเครียดในชีวิตก็จะเกิดความเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นภาวะที่เราอยู่ในโรคระบาดรุนแรงนะครับโรคโควิด-19 หรือภาวะสงครามภาวะที่พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีความเครียดปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะครับก็จะทำให้เด็กสะสมเอาเรื่องของความเครียดนี้ไว้ในใจได้นะครับการเสพข่าวสื่อต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความน่ากลัวทั้งหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้จิตใจเนี่ยตกลงได้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงก็จะเกิดความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้

คำถามคาใจที่คนมักจะมีต่อโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยนะครับก็คือคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อสารซึมนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันตกลงนะครับบางครั้งไม่มีสาเหตุก็จะทำให้อารมณ์ตกได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเวลามีอาการเศร้าหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ได้น้อยลงชั่วคราวนะครับอารมณ์อาจจะตกและดิ่งไปมากๆหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลมากๆได้นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเข้าใจตัวอาการตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคนะครับไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆนะครับเมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าหายเขาก็จะกลับมาควบคุมอารมณ์ได้เหมือนเดิมครับทำไมคนบางคนดูภายนอกเหมือนปกตินะครับแต่บางทีขึ้นลงดูเหมือนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราพบได้บ่อยนะครับในโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็จะมีความปั่นขึ้นลงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขามีอาการไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นบางเวลาก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นเล่นกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมสนุกของเขาเองนะครับก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีกิจกรรมเนี่ยอารมณ์ก็จะตกลงได้นะครับนอกจากนี้วัยรุ่นบางคนก็สามารถจะปิดบังอาการได้นั่นก็คือเขามีอาการแต่เขาก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารู้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าจากการที่เขาเล่าให้ฟังเปิดใจสารภาพความจริงว่าเขามีอาการอะไรอยู่ในใจจริงๆครับมีบางคนสงสัยนะครับว่าในวัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากการเรียนแบบคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรือเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับแต่เขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบใครนะครับแต่อาจจะมีการเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับแต่คนบางคนเนี่ยพอมีอาการโรคซึมเศร้าอาจจะได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดมากเกิน

ไปนะครับวัยรุ่นหลายคนก็เลยอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากเขาได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดโดยไม่ถูกต้องนะครับในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาใจตามใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เลยมีพฤติกรรมซึมเศร้าซ้ำๆนะครับเพื่อทำให้เขาได้รับความสนใจเอาใจตามใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจหรือตามใจเขามากเกินปกติครับ

เราได้ทำความรู้จักกับเจ้าโรคซึมเศร้านี้มากขึ้นน่าจะพอตอบตัวเองได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าข่ายผู้ที่มีอาการแล้วหรือยังหรือมองไปยังเด็กๆในความดูแลว่าเขาส่งสัญญาณต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการรักษาในบทต่อไปครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คำถามข้อแรกวันนี้หนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เป็นเพศที่สามคะ คือการมองคนนะเราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสี

ผิวตามศาสนามันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่บริบทและความต้องการแต่พระพุทธองค์ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือ

ในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นในการที่มองคนเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่ละกลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันที่เราจะมองแง่ของการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมไม่ว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สามถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเป็นประจำไม่ว่าเพศไหนเราถือว่าเป็นคนที่น่าตำหนิท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจที่ว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามหรือว่าใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ว่าใช้ไม่ได้

รู้อยากทราบว่าควรทำอย่างไรหากมีเพื่อนขอให้เราไม่พูดกับเพื่อนคนหนึ่งคือในการผิดศีลมุสาวาทามันจะมีเอาในสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8ดีกว่าก็มีการงดเว้นจากการพูดไทยแตกแยกอันนี้การ สำหรับพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นอาบัติของข้างหนักเหมือนกันถ้าเราต้องการให้ดึงคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราและไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนสองคนทะเลาะ กันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะตัวในพระเหล่านี้ต้องระวังมากคือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการ

ลักขโมยเป็นการทึกสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ในแต่อาตมาก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี่ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการจะว่าเป็นทางเหตุผลการก๊อปปี้ที่จริงอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าว่าเป็นคอปปี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาให้คอปปี้สัก 20-30% ได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเขาถ้าเป็นการคอปปี้บางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็ทำอย่างนี้ แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิม อันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดต้องงดเว้นจากการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวง

รู้อยากทราบว่าจะทำยังไงเตือนเพื่อนที่ขี้เก๊กเกินไปมึงคืออะไรอ่ะไม่รู้คำนี้

อ๋อถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่นป่ะใช่ไหมอ๋อคือการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะมันเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้มันเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จึงจะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญและการกำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าทำให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือว่าเป็นที่รำคาญของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครอยากคบวันนี้จะเป็นโทษแต่โทษนี้ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เขาได้ในรูปแบบไหนเขาจึงจะรับได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเราตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เราเขาคงไม่รับแต่แค่เราพูดจากมุมมองของเราว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดเราพูดเจาะจงไม่พูดกว้างๆอย่าพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่ขี้เก๊กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำให้ฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเสียงสะท้อนให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างจะผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดแต่พูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้รู้อยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างพระคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไปว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วคำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติหรือพูดอีกนายหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกประการมันเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนที่เรารับประกันได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแ
ดังเมื่อเรามีปัญญามีสมาธิว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เรามีสติรู้กายรู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจนั้นคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของศีล5 ก็ศีล 5เราก็สวดเป็นประจำเราก็พอจะรู้จักคร่าวๆแต่เราควรจะในการพิจารณาศีล5แล้วความจำเป็นของศีล5เราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชน

เล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องการมันพื้นฐานคือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้อันนี้คือเป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นก็คือความสามารถที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดบางทีเราเอาง่ายๆเห็นของของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่หวังว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีล5ข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในระดับแรงในระดับที่อาจจะนำไปสู่การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีล5ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจเพราะผู้ถือศีล5เป็นผู้ที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลสเป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เอื้อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคน

เช่นในห้องเรียนก็เหมือนการเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเขาในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันการถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรจากการอยู่ที่นี่เราจึงคอยมองที่พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรการศีลมันก็เกิดจากปัญญานั่นเองเกิดจากปัญญาว่าอยู่กันอย่างไรเบิ่นจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้อยที่สุดมีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้นะก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนี่มีเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วการให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์ของมวลมนุษย์ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ยังดีดังนั้นเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งในการเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้

ผมสงสัยว่าคำกล่าวนำสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่อาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่การปฏิบัติเหมือนมันเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองอย่างไรตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาเริ่มต้นมีก็มีส

าว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าไม่ว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากในข้อที่สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาและมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางสิ่งบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือกเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่ายังไงก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาความไม่ชอบเปลี่ยนว่าชอบนั้นสิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างๆเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานบางอย่างที่บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยเฉยบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีทำนองเดียวกันบางอย่าง ไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเจ้านายเราตลอดเวลาเจ้านายสั่งว่าชอบก็ต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบก็ไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะก็เป็นขี้ทาสของความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบหรือไม่ชอบ

ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอเราทำงานแล้วทำมันความเอก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อย

หนูขอถามคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นอันนั้นน่าจะถือว่ามีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นมีค่าหรือว่าล้ำ

5ก็ได้เพราะคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าเราก็สูงขึ้นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าที่เราเอาเป็นที่พึ่งได้งั้นถ้าเรามองในแง่ของvalues ทั่วไปเราก็ถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นได้ลดน้อยลงในความสุขความปลอดจากทุกข์ของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในชาติก่อนเราจึงได้มาเกิดตรงนี้

หนูสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีอารมณ์คิดถึงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะลองทุกวิธีแล้วค่ะคือไออารมณ์ที่อยู่กับเรานานเหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งเรายังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยนั้นเช่นว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองเปล่าๆเราไหนๆก็มาที่นี่แล้ว

เราก็ควรจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีไม่นั้นมันเสียทั้งสองอย่างเสียที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียที่อยู่ที่นี่ยังไม่มีความสุขไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแท้ๆความคิดถึงเป็นอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยความพอใจถ้าเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเราฝึกสติให้ดีทุกครั้งที่มันเริ่มคิดเรารู้แล้ววางตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้โมเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึงเข้ามาในสมองแล้วก็ทักทายแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปมั่วสุมกับมันเลยการถ้าเรามีสติตั้งไว้ดีแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางแต่มันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคืออย่างหนึ่งนะการนั่งสมาธิการไม่คิดเลยสักระยะหนึ่งให้จิตใจผ่อนคลายไม่คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็พอลืมตามาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่เราก็ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าพูดในสิ่งที่เราทำไม่ได้แน่นอนและคิดทางตรงข้ามด้วยว่าอาชีพที่เรามั่นใจว่าทำไม่ได้เป็นอันขาดบางทีดูในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางมันก็ช่วยให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองได้บางอย่างนี้มันยังไม่มีความคิดแล้วก็ดูความรู้สึกนี้ไปสักระยะหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปไหมบางทีเวลาผ่านไป3เดือน6เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วความรู้สึกว่าใช่อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงนักแน่นแหละก็เป็นการบอกว่าน่าจะถูกกับเราโอเคสุดท้ายสำหรับวันนี้รู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วแต่เกิดมีกิเลสเรื่องสิ่งที่มาชักจูงให้เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะว่าถ้าเราตั้งลมหายใจเป็น

0: ็นเป้าหมายในการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นมันทั้งที่ตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามีเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่คือในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะเพื่อทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มจะอยากเราก็รู้อู้นี่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละนี่ก็คงพอสมควรเวลาคำถามเยอะๆมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้เป็นการตอบปัญหาให้มันครบให้มันหมด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
3: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
3: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยจ้ะ

0: งั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมุติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
1: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
0: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
1: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
0: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของก.ล.ต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
1: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนกันได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนกันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลพะมีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสารณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติส

แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยตร

อัตถะสีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

อิพุนคาอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงาม

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็นแล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

คำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภทหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้น

วัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อด้วยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสทารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บางหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียง
ในศีลข้อที่สามถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้คนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่ติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่ง

0: วิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาถพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ถ้าอาจารย์น้อมบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองนี่ท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ตรงตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางปะหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องวรรณคดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องแล้วท่านเห็นว่าลิเกในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเองก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดงก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนะเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกจะส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวก

0: หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายๆท่านนะฮะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะสวยนะฮะถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังไฟเวอร์

0: ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอเรื่องดนตรีนี่แล้วก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากอะไร
2: จงร้องรำไปเถิดผมได้คุณครูบุญเลิศทำให้เกิดมาตรฐานวันนี้คอนเสิร์ตการกุศลมากมายได้ผลละบุญผู้มีพระคุณเลิศล้ำ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20 30คนแล้วก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือเราหัดเราสอนเราก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยนะขัดได้ฟรี
3: ก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเราเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญสิทธิ์จะขอเดินตามรอย
1: ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
0: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
4: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับ นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้วันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
1: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทแต่ว่าการลำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกเลยครับมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามนะถามได้ทุกคน
5: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูนักแสดงว่าควรจะแสดงเป็นตัวไหนบ้างครับ
1: ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาเลือก1คือรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สองสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
6: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
1: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะเชื่อคำที่ไม่ซุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
7: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตายหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
1: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือเนี่ยจะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกไปเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาอยู่สมมุติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเสมอลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทเนี่ย

0: บิดเนตุราชบิดเนตุราชโปรดประทานบิดตุราชโปรดประทานเป็นมิ่งขวัญเฮยีมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกลียวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
1: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
0: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
2: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีนึงคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจำที่จำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดเขาจะสอนแล้วเข้าไปพอจะเป็นบทนึงเนี่ยแสนยากลำบากมากไม่ใช่ง่ายเลย
3: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้าง
0: ดี

0: ลิขิตผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตคัดขีดเขียน
1: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตคัดขีดเขียน
0: ผมอัตคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
1: แต่เรื่องตำราวิชาลบ
0: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
1: เรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านล้ว

0: เขียนเรื่องอั่งโลให้โลมไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
1: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอุ้ยลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำฝานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศนาพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศนาพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็ก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้อะแล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
3: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาถพินิจคณะลิเกหอมหวน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านประเทศจีนตอนล่างแล้วนะครับก็คาดว่าจะลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือด้านตอนออกและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอันที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือด้านตอนออกภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากความกดอากาศสูงลงมานะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับทางด้านทะเลอันดามันประมาณ1เมตรอ่าวไทยต่ำกว่า1เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบในวันที่4ถึง7ตุลาคมนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทําให้ฝนเนี่ยโดนไล่มาเป็นระดับไปนะครับโดยในวันที่4ผลกระทบจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนด้านตอนออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันที่5วันที่6เนี่ยความกดอากาศสูงลงมาลึกขึ้นนะครับผลกระทบก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับแล้วในวันที่7เนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักครับต้องระมัดระวังส่วนคลื่นลมเนี่ยบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในวันที่5เนี่ยจะเห็นว่าฝนอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกตรงนี้นะครับแต่พอวันที่6เนี่ยกลุ่มฝนก็จะโดนเคลื่อนออกไปโดนไล่ออกไปอยู่ทางด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันที่7เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็อยู่ตามตะวันตกของประเทศติดทางด้านประเทศเมียนมาเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นก็จะตอนบนของภาคพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับมุกดาหารสกลนครเน้นจังหวัดที่ติดประเทศลาวครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากเน้นตอนล่างพวกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเน้นตอนล่างนะพวกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและชุมพรภาคใต้ฝั่งตอนตกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนกลางตอนล่างพวกพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับ

อาจจะมีฝน40%อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นตั้งแต่บ่ายเย็นแล้วก็หัวค่ำนะครับจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ

0: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
1: จะถึงแล้วเหรอครับ
2: ใช่ลูก
0: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
3: ๆดีค่ะ
4: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
5: โอ้โหสวยจัง
6: ที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
0: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
1: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: ขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
6: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
6: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
6: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
1: มา

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งปอดแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงมะเร็งเนี่ยหนูอยากทราบว่าปอดมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ปอดก็อยู่ในช่องอกของเรานะคะจะมีอยู่สองฝั่งขวาร้ายนะคะปอดแต่ละข้างก็จะแบ่งเป็นกลีบต่างๆก็ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนการหายใจอะค่ะเปลี่ยนออกซิเจนค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะพูดถึงคำว่ามะเร็งปอดเนี่ยจะมีความหมายเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
1: มะเร็งปอดก็คือมะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์เยื่อบุของทางเดินหายใจอะค่ะตั้งแต่บริเวณหลอดลมจนกระทั่งถึงถุงลมในปอดอะค่ะ
0: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: คือแน่นอนว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าประมาณส่วนใหญ่ร้อยละ 80% ของคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะเกิดจากบุหรี่นะคะเป็นสาเหตุสำคัญเนื่องจากว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดคนที่ไม่สูบบุหรี่เองแต่ว่าได้รับควันบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าเป็น second hand smoker นะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้ก็คนที่ทำงานสัมผัสสารบางอย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลหะพลาสติกพวกนี้ค่ะก็เช่นสารที่มีแอสเบสตอสคือแร่ใยหินแคดเมียมโครเมียมสารหนูพวกนี้ถ้าเราได้รับการสูดดมเข้าไปก็เกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการที่มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวเช่นคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดคนในครอบครัวนั้นก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกัน
0: ซึ่งสารที่คุณหมอบอกว่าอย่างจำพวกบุคคลที่ทำงานในโรงงานแล้วมีสารพวกนี้ค่ะบางทีสารพวกนี้คือจะต้องมีกลิ่นไหมคะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีกลิ่น
1: บางทีอาจจะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันก็ปะปนอยู่ในอากาศก็สูดดมเข้าไปก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นได้ก็ต้องมีการป้องกัน
0: ค่ะการป้องกันนี้ถ้าสมมติเขาใส่มาสก์ที่ปิดจมูกในการทำงานนี่จะช่วยไหมคะ
1: ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องตรวจสอบว่าสารแต่ละอย่างจะต้องใช้การป้องกันด้วยหน้ากากชนิดไหนแบบไหนยังไงค่ะ
0: เพราะว่าหน้ากากก็มีให้เลือกหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วการป้องเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะแล้วลักษณะของอาการของผู้ที่เป็นมะเร็งในแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วในระยะเริ่มแรกที่มีก้อนขนาดเล็กๆบางทีอาจจะยังไม่มีอาการ คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมักจะเป็นตอนที่มันมีการแพร่กระจายไปแล้วหรือว่ามะเร็งเนี่ยมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะอาการก็อาจจะเช่นมีไอเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังเกินประมาณ2เดือนขึ้นไปควรจะต้องรีบพบแพทย์แล้วนะคะหรือว่ามีไอเป็นเลือดนะคะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าอาการจากการกระจายไปที่อื่นๆเช่นอาจจะมีอาการปวดหัวนะคะหรือว่าเจ็บแน่นท้องหรือว่าเหนื่อยขึ้นเวลาออกแรงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการจากการกระจายไปที่ต่างๆได้ค่ะ
0: คือซึ่งถือว่ามะเร็งปอดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยจะได้ยินโรคนี้บ่อยเพราะว่าเราคนไทยเป็นกันค่อนข้างมากเราจะพอสังเกตแล้วก็ทราบได้ไงคะว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นในโรคนี้ก่อนที่จะไปพบแพทย์อะค่ะ
1: ก็อาการอย่างที่แจ้งไปอะนะคะก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยเอาไว้จนกระทั่งมะเร็งเนี่ยกระจายไปแล้วนะคะถ้าเกิดกระจายไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะยากรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆอย่างที่แจ้งไปว่าเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าทำงานสัมผัสสารอย่างที่แจ้งไปก็ควรที่จะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดถ้าคนที่สูบบุหรี่ก็จริงๆควรจะต้องงดบุหรี่เลยนะคะ
0: แล้วถ้าสมมติเป็นแล้วก็หายรักษาหายแต่เขายังกลับมา สูบบุหรี่อยู่ในจำพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหรือเปล่า
1: แน่นอนค่ะ
0: ซึ่งการวินิจฉัยอะค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้โอเคไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยหรือสอบถามเบื้องต้นอะไรยังไงในการรักษาบ้างคะ
1: ก็จะซักถามอาการถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นไอเรื้อรังโรคอื่นเช่นวัณโรคปอดที่พบบ่อยในบ้านเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามีก้อนในปอดหรือเปล่าถ้าเราพบก้อนในปอดก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าใช้เข็มเจาะผ่านทางหน้าอกนะคะแล้วก็ไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งปอดแน่ๆค่ะ
0: การตรวจทางพยาธิวิทยาที่คุณหมอพูดนี่หมายถึงเป็นการตรวจลักษณะไหนคะหลายๆคนอาจจะไม่เคย
1: คือเราจะเอาชิ้นเนื้อในปอดเนี่ยค่ะไปตรวจดูว่าลักษณะเซลล์เป็นหน้าตาเป็นเหมือนเซลล์มะเร็งหรือเปล่า
0: ค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะจะสามารถตรวจพบได้ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือว่าต้องมาตรวจเฉพาะเป็นพิเศษเลยว่ามาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอด
0: ค่ะ
1: หรือที่เราเรียกว่าเป็นเชเอ็กซเรย์ธรรมดาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไวพอในการที่จะหาจุดในปอดนะคะแต่ถ้าเกิดเจอก้อนก็ช่วยในการวินิจฉัยนะคะแต่ว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นอย่างในกรณีที่คนที่สูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะหรือสูบเป็นระยะเวลานานยังไม่หยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคัดกรองมะเร็งปอดที่วิธีที่ไวขึ้นก็คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า CT scan
0: ซึ่งระยะของการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งในแบบอื่นๆไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะมีเป็นขั้น1 2 3 4ตามลำดับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ซึ่งอันดับ1ในระยะที่1ที่2เนี่ยก็จะสามารถหายได้ขาดเลยมั้ยคะถ
1: ้
0: า
1: ใช่ค่ะค่ะก็คือระยะที่1ถึง2เนี่ยจะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะก็ถ้าได้รับการผ่าตัดในบางกลุ่มอาจจะได้รับเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้หายขาด
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นระยะที่3ก็คือเริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงเช่นมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องอกอย่างนี้เป็นต้นก็บางกลุ่มถ้ายังรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมกับฉายแสงก่อนนี้เป็นต้นค่ะ
0: ซึ่งการรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากการฉายแสงหรือว่าผ่าตัดเนี่ยเราจะมีวิธีการอื่นที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะเช่นการฉีดยาหรือว่าการทานยาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ในการใช้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักในระยะที่4คือระยะแพร่กระจายแล้วอะค่ะก็จะยาที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดปัจจุบันเรามียา3กลุ่มนะคะก็คือยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหรือว่าเราเรียกว่าเป็น targeted therapy กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเราเรียกว่าเป็น immunotherapy ค่ะมี3กลุ่ม
0: ยาแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกใช้ยานี่คือคุณหมอเป็นคนตัดสินใจให้คนไข้ใช่ไหมคะแล้วทำไมยาถึงมีทั้ง3ประเภทเพราะว่าลักษณะอาการหรือว่าการลุกลามของคนไข้แตกต่างกันเหรอคะ
1: ก็มันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งปอดชนิดว่าแต่ละคนมีตัวรับกับยาที่แตกต่างกันเราก็จะใช้เลือกการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ
0: แล้วชนิดของมะเร็งปอดอะคะมันมีกี่ชนิดนะคะ
1: มะเร็งปอดเนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นชนิดที่เป็นเซลล์เล็กหรือว่าเป็น small cell lung cancer นะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กก็คือเป็น non small cell ค่ะยากลุ่มที่เป็นยามุ่งเป้ากับยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะในชนิดที่เป็นเซลล์ไม่เล็กอะค่ะ
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะช่วงอายุกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: สูงสุดเลยจะอยู่ในช่วงประมาณ55ถึง60กว่าปีขึ้นไปอะค่ะ
0: ค่ะหลังจากนั้นอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นน้อยใช่ไหมคะ
1: ก็อาจจะลดหลั่นกันไปแต่ว่าสูงสุดอยู่ในช่วงนี
0: ้แล้วเป็นผู้ในพบในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเอ่ย
1: จริงๆแล้วมันจะพบในผู้ชายเพราะว่าผู้ชายจะสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็พบเป็นมะเร็งอันดับ2ในผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงจะเป็นอันดับที่4
0: อ๋อแสดงว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วส่วนมากที่มาพบคุณหมอค่ะจะเป็นในระยะไหนแล้วอะคะ
1: มักจะเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วอะค่ะเพราะว่ากว่าจะมีอาการในมะเร็งปอดก็มักจะเป็นระยะกระจายค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดกระจายเนี่ยค่ะในส่วนของมะเร็งปอดเนี่ยสามารถกระจายไปสู่โรคหรือว่าในอวัยวะส่วนไหนได้บ้างคะ
1: จริงๆแล้วกระจายได้ทุกอวัยวะเลยค่ะแต่ว่าที่พบบ่อยก็คืออยู่ในช่องอกในช่องท้องหรือว่ากระจายไปที่สมองก็ได้ค่ะ
0: ถือว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงไหมคะถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นนะคะ
1: ก็ ความรุนแรงอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กระจายไปด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วข้อหลีกเลี่ยงถ้าจะไม่อยากที่จะต้องพบกับคำว่ามะเร็งในชีวิตนี่ควรจะมีข้อหลีกเลี่ยงหรือข้อป้องกันยังไงบ้างคะ
1: อันดับหนึ่งเลยต้องหยุดบุหรี่ก่อนนะคะก็ดีต่อตัวของคนไข้เองด้วยแล้วก็ดีต่อคนข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใจในอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น
0: ๆในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยมีผลกับเรื่องนี้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วอาหารเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งปอดนะคะเพียงแต่ว่าเรามักจะเน้นว่าอาหารเนี่ยเมื่อคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดแล้วควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อสัตว์จะไปกระตุ้นมะเร็งค่ะ
0: เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ย อย่างเช่นเนื้อวัวเงี้ยค่ะมีการกระตุ้นหรือว่า เร่งทำให้ชิ้นเนื้อของมะเร็งเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นที่อยู่ภายในค่ะอันนี้จริงไหมคะ
1: คือการรับประทานสัตว์เนื้อแดงเนี่ยถ้าการรับประทานที่ปริมาณที่มากเกินไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งในบางโรคเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เขาทานรับอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อที่ร่างกายเขาจะได้สู้กับการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดเองก็ตามจะได้รับยาได้ไหวอะค่ะไม่เพลียมากไม่มีผลข้างเคียงมากแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะบ่งบอกชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะทำให้มะเร็งปอดที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค
0: ่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี้ยค่ะมันมีสาเหตุที่แน่ชัดไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรอะค่ะ
1: ก็สาเหตุสำคัญคือเป็นบุหรี่เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่เราชัดเจนเลยว่าเป็นสาเหตุแน่นอนเพราะว่ามันมีสารเคมีที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้หลายชนิดในบุหรี่ค่ะ
0: ซึ่งในปัจจัยอื่นก็ยังไม่มีการค้นพบที่แน่นอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบุหรี่เนี่ยคือเกิดจากว่าเป็นการสูบแล้วมีควันเข้าไปในปอดหรือว่าเป็นส่วนของสารกรองอะไรอย่างนี้เหรอคะ
1: เป็นส่วนของสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่อะค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุทางเดินหายใจจนพัฒนากลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้นค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติผู้ที่สูบบุหรี่บอกว่าโอเคหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ที่เป็นมวนไปสูบบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าแทนนะคะโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดก็จะน้อยลงไปด้วยไหมคะ
1: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้หรือว่าในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดการเกิดเป็นมะเร็งปอดเลยค่ะทางที่ดีก็คือควรงดบุหรี่ทั้งหมดค
0: ่
1: ะ
0: แล้วผู้ที่ป่วยแล้วอะค่ะในแต่ละระยะค่ะจะมีขั้นตอนการรักษาหมายถึงระยะเวลาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่างคุณหมอพัชยุกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าเป็นขั้นต้นหรือว่าลำดับขั้นที่4แล้วจะต้องมีการผ่าตัดระยะเวลามันแตกต่างกันใช้เวลายาวนานขนาดไหนถึงที่จะหายได้อะคะ
1: ก็คือถ้าเป็นระยะที่1ถึง2เนี่ยเป็นระยะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดก่อนในบางกลุ่มก็อาจจำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็จะจบคอร์สในการรักษาหลังจากนั้นก็จะติดตามดูว่าจะมีโรคมะเร็งกำเริบกลับมาหรือเปล่าส่วนระยะที่3ก็คือระยะที่เริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะบางกลุ่มถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้การฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดค่ะถ้าเป็นระยะที่4คือแพทย์กระจายไปแล้วเราก็ให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาอย่างที่กล่าวไปแล้ว3กลุ่มก็คือให้ไปจนกว่าโรคจะไม่ตอบสนองคือมีก้อนโตขึ้นนี้เป็นต้นค่ะ
0: ผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมีถือว่าในคนไทยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าหายหรือบรรเทาลงได้เปอร์เซ็นต์อันไหนมันมากกว่ากันนะคะ
1: แน่นอนว่าระยะต้นระยะที่1ถึง3เนี่ยมีโอกาสหายขาดสูงกว่าระยะที่4ถ้าเป็นระยะที่4โอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่ามันมีการลุกลามกระจายไปแล้วเพียงแต่ว่าการให้ยาของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือประคับประคองคนไข้ไม่ให้มีอาการที่เป็นจากตัวโรคมากขึ้นก้อนมะเร็งลดลงคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยไอน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นได้
0: คือหมายถึงคนไข้ก็
1: อยู่ได้นานข
0: ึ้
1: น
0: ใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ยาวนานขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างในระยะที่4อะค่ะหลายๆคนจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยพอได้เป็นแล้วจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีระยะเวลาในการอยู่ต่อบนโลกนี้อาจจะสั้นคืออยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเรารีบมารักษา ถึงแม้ว่าจะลุกลามไปแล้วอะค่ะการรักษาของเราจะสามารถยืดอายุของคนให้คนไข้ได้นานขนาดไหนคะ
1: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทราบว่าเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยแล้วเราแข็งแรงพอที่จะรับการรักษาด้วยยาได้เนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ได้รีบพบแพทย์แล้วก็ตรวจติดตามการรักษาตามนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่มีหายไปไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาทั้ง3กลุ่มนะคะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้คนไข้ได้จากเดิมเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยคนไข้อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนหรือไม่ถึง1ปีเป็นต้นนะคะปัจจุบันด้วยการพัฒนาของยาสามารถทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้ยาวนานเป็นหลายๆปีได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับใครที่สูบบุหรี่จัดแต่ว่าละเลยที่จะไปตรวจเช็คร่างกายหรือว่าไปพบแพทย์หรืออย่างเช่นการไปตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ก็อันดับแรกเลยคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อยากที่จะให้ลองอดบุหรี่ด้วยตัวเองก่อนหากว่าคุณไม่สามารถอดบุหรี่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในการอดบุหรี่นะคะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้สูบบุหรี่จัดเช่นถ้านับเป็นซองต่อปีแล้วเนี่ยถ้าประมาณ30ซองต่อปีขึ้นไปหรือว่าคนที่เคยหยุดมาแล้วไม่เกิน15ปีในกลุ่มอายุที่55ปีขึ้นไปนะคะก็อาจจะเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการคัดกรองมะเร็งปอดได้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลดไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่เป็นผู้ชายก็ควรจะไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจค้นหาเซลล์หรือว่ามะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ยืนนานขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาตรของปอดกันค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคปอดนะคะปริมาตรของปอดอาจจะน้อยกว่าปกติค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวันอะไรนะคะความทนทานของปอดเราก็จะมีน้อยจะทำให้เรามีอาการเหนื่อยง่ายและทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ทนค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะมีด้วยกัน2แบบค่ะเราจะยกแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกอีกท่านึงนะคะเราจะกางแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะคะสำหรับท่าแรกค่ะยกแขนขึ้นตรงสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกยาวแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะสองค่ะสามค่ะต่อไปเป็นการกางแขนนะคะกางแขนขึ้นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแขนลงหายใจออกยาวๆ1ค่ะสองสามสำหรับท่านี้นะคะวันหนึ่งฝึก5ถึง10ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะแต่ถ้าขณะทำเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเวียนศีรษะนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ในช่วงใส่ใจในจานนะคะเรามาพบกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำแอปเปิลซอสกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ

อันดับแรกเราก็จะหมักไก่ก่อนนะคะเราจะใช้ส่วนของเนื้ออกไก่ติดหนังทั้งชิ้นนะคะไก่เราก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสนะคะตัวซอสปรุงรสแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพราะว่าปกติอกไก่เนี่ยเขาจะมีไขมันต่ำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติแล้วก็จะสามารถเพิ่มรสชาติตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปหน่อยนึงค่ะตัวนี้เราอาจจะใช้พริกไทย3สีที่เขามีขายในห้างก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีเราอาจจะใช้เป็นพริกไทยดำบุบพอแตกก็ได้นะคะหมักทั้งสองข้างแล้วก็หมักไก่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำซอสรอเลยละกันนะคะซอสวันนี้ที่ใช้เราจะใช้เป็นซอสแอปเปิ้ลนะซึ่งซอสแอปเปิ้ลก็จะมีประโยชน์มีคุณค่ามากมายหลายอย่างนะคะเราก็จะใช้แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเข้าไปด้วยกันนะแอปเปิ้ลเขียวจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะส่วนแอปเปิ้ลแดงนี่จะออกหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้2ตัวผสมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเราใช้ทั้งเปลือกเลยเอาส่วนที่เป็นไส้แกนกลางนี่ออกซะแอปเปิ้ลเนี่ยเราต้องใช้ทั้งเปลือกเพราะว่าเราจะได้สีของเปลือกด้วยนะคะแล้วก็ได้วิตามินจากเปลือกด้วยแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นเดี๋ยวเราจะปั่นเป็นซอสเลยนะคะถ้าเรามีเครื่องปั่นใหญ่ๆที่บ้านเราก็ใช้หั่นชิ้นใหญ่ได้นะคะถ้าเราใช้เครื่องเล็กๆเราก็ใช้หั่นชิ้นเล็กๆเอาแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเราได้แอปเปิ้ลแล้วนะคะหั่นลงไปเลยแอปเปิ้ลที่เราใช้เราควรจะเลือกขนาดที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิ้ลนะอันนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิ้ลกล่องหรือแอปเปิ้ลขวดก็ได้นะลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นอาจจะไม่ต้องให้เนียนมากก็ได้นะคะเพราะเราต้องการสีของเปลือกแอปเปิ้ลอยู่ด้วยค่ะจากนั้นก็เราก็เตรียมตั้งกระทะนะคะใส่เนยลงไปเนยจะช่วยให้ซอสเรามีความหอมขึ้น

ใส่หอมแดงปกติแล้วอาหารไทยเราจะใช้กระเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอาหารยุโรปเดี๋ยวเขาจะนิยมใช้หอมแดงนะคะแล้วก็ผัดนะพอเราเริ่มได้กลิ่นหอมของหอมแดงแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวซอสที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะจะสังเกตดูว่าจะมีเนื้อของแอปเปิ้ลผสมอยู่ด้วยนะคะซอสตัวนี้ก็จะมีความข้นจากเนื้อแอปเปิ้ลด้วยนะแล้วเราก็คนให้เข้ากันซอสตัวนี้เราสามารถทำแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ 2-3 วันนะเราเข้าตู้เย็นเอาไว้หรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อซอสไปด้วยเช่นเราอาจจะใช้เป็นมะม่วงนะคะเราก็ใช้เป็นแมงโก้ซอสหรือถ้าเราจะใช้เป็นซอสสับปะรดก็ได้นะคะถ้าเป็นซอสสับปะรดนี่ก็เหมาะกับเนื้อสัตว์พวกหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวนะคะเราก็ใช้เนื้อสับปะรดแล้วก็ใช้น้ำสับปะรดในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเลยนะคะแต่ส่วนเหมือนกับเราใช้แอปเปิ้ลได้เลยหลังจากที่เราเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะซอสที่มีความข้นขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราก็ได้ซอสแอปเปิ้ลที่มีความหอมแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะมาดูไก่กันนะคะเราจะมาย่างไก่กันนะคะเนื่องจากว่าไก่ก็มีหนังอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยในวันนี้ในการย่างนะคะเราก็นำไก่ด้านที่เป็นด้านหนังนะเดี๋ยวเราลองให้กระทะร้อนนิดนึงเพราะเราจะใช้กระทะที่มีร่องนะกระทะลักษณะนี้คือจะช่วยทำให้น้ำมันของเนื้อสัตว์เนี่ยตกไปที่ตามร่องแล้วก็มีควันขึ้นมาจะทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นพอกระทะเริ่มร้อนเราก็วางไก่ลงไปนะคะเราก็วางไปตามขวางระหว่างร่องนะคะให้เป็นรอยเฉียงๆแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นนิดนึงระหว่างนั้นเราอาจจะเตรียมผักที่ทานกับสเต็กไก่ของเราวันนี้นะคะ

0: นะคะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งในการย่างครั้งแรกเนี่ยไฟแรงนะเพื่อให้น้ำของเนื้อสัตว์เนี่ยผิวด้านนอกจะสุกแล้วก็มันก็จะสามารถอุ้มน้ำข้างในเอาไว้อาจจะทำให้เนื้อสัตว์เรามีความนุ่มไก่เราสุกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟทั้งชิ้นมาให้สวยงามเราก็ราดลงไปเลยให้ซอสมันเกาะอยู่ที่ชิ้นไก่นะคะแล้วก็ให้เห็นลายของที่เราย่างเอาไว้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับไก่ย่างพริกไทยดำซอสแอปเปิลของเรานะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้เราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำเพราะเราใช้ส่วนของที่เป็นอกนะคะเราก็จะได้วิตามินจากผักต่างๆนะคะได้แร่ธาตุได้ไฟเบอร์จากส่วนของที่เป็นผักเสิร์ฟก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายนะทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานผักเข้าไปด้วยนะส่วนแอปเปิลเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะแล้วโดยที่เราจะได้สารจากวิตามินที่อยู่ในเปลือกของแอปเปิลนะจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นส่วนสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พี่แต้มชลัดเนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พะวงกับสุขภาพ
1: ออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้างเช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: เออฮะวันนี้ฝนเยอะอายุก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้อาการออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านอ้าวมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างอแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะพอเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ้าวลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขามันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
2: เพียงแค่สม่ำเสมอ
1: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: ันนี้วันเสาร์ลดน้อยหน่อยค่อยขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่เราก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมเนี่ยคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์เพียงเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง

ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่า1มันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีครบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนดูที่นี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกของเราไปตามเส้นของเราก็หมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไม่ทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บก็มีโอกาสใช่ไหม

ไม่ต้องรีบควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: าหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย MRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านอนคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดนะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป

0: หลังจากออกกำลังเสร็จที่บางกลวยเราก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบละแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้ต้นไอ้เนี่ยไอ้พื้นมันเนี่ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกกิริบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอยากให้ฝากที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกรู้สึกที่สวยป่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกรองพลอตัวเล็กๆราคามันย่อมเยาว
1: เนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุข
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่
1: อ
2: นแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: ไหมอยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมจะถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกๆหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะและอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำบ้างสินะคะด้านในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่ขนมาเราเป็นคู่มันเนี่ยชื่อไอ้ตัวนี้แต่แสบเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ได้ลูกปลามาเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทนะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบาน ไก่ลิลลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลาบ่ายนี่ก็เลี้ยงไก่ก็มีเห็นไหมล่ะเอ๊ะเป็นไงลูก

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย760 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานเนี่ยมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เราสามารถคุยกับมันคอนี้คอมมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เราอย่างน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการที่ทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู่
1: อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานอดิเรกก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวคนไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้จันดูแล้วก็ร้องเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกันแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เผอิญบ้านนี้มันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีแต่ทางนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดแม้ก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพ่นแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
2: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นถึงก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมเย็นก็นึกถึงก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
3: ไ
2: ปนั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
3: มันนั่งวัยเดียวกัน
2: เดียวแล้ว
3: เหมือนกันเลย
2: เ
3: พราะตกเย็นเหงาเลย
2: เหงาเลยมากันมาเล่นเปียโน
3: กินข้าวอย่างดีกว่า
2: อันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อาจารย์ละจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริงๆเพราะเป็นอ
0: ย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้คนอื่นบอกหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องอ่ะมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบนึงแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
2: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ
3: ์อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นจะไปต่อยอดอย่างอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามเฮ้ยจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละท่านสุขภาพเราดีทำได้ทุกอย่าง

คุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันเป็นผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

ันที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็หมายความว่าเมื่อทั้ง6กษัตริย์ในการครั้งนั้นก็คือ4กษัตริย์คือชาลีและกันหาพระจุกุลสัญชัยและพระนางบุษดีนั้นก็ตกลงกันว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดนี้ก็ไม่เป็นการดีอาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้เดี๋ยวตัวพี่นี่จะเข้าไปก่อนเมื่อเข้าไปสักพักแล้วพ่อน้องบุษดีและหลาน

0: พระเวสสันดรและพระนางมัทรีศรีสะใภ้ด้วยความคิดถึงว่าจากกันมาแรมเดือนถึง9เดือนนั้นก็เกิดความคิดถึงเมื่อพระนางมัทรีได้เห็นชาลีและกันหาในความของเป็นแม่นั้นได้ความจากลูกเป็นระยะเวลานานเกิดความรักความคิดถึงก็โผล่เข้ากอดกันเมื่อทั้งหกกษัตริย์เห็นเช่นนั้นก็เกิดความวิปโยคโศกเศร้าก็ถึงกับวิสัญญีสลบลงในตอนกลางครั้งนั้นในการครั้งนั้นน้ำเรียกว่าน้ำนมของแม่นั้นถ้าหากว่าปิโยรสทั้งสองคือพระชาลีกันหาไม่ได้เสวยพระนมของพระมารดาปรมัตถ์สี่แล้วก็อาจจะทำให้ทั้งสองพระองค์นั้นที่วงคตลงไปได้น้ำนมนั้นก็ไหลจากทรวงอกของพระนางมัตถ์สี่ไหลลงสู่พระโอษฐ์ของชาลีและกันหาและในลำดับนั้นพระอินทร์เทวราชก็ทรงประสิทธิ์ประสาทฝนโบกขรพัดประวัตนาการให้ตกทั้งหกกษัตริย์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาพระเจ้ากรุงศรีพีพนางบุษฎีและประชาชนสนามมุกมาศทั้งหลายก็ทูลอาราธนาพระเวสสันดรนั้นลาประหนวดแล้วเข้าสู่พระนครครองพระนครกรุงศรีพีสืบต่อไปเนื้อความในกันที่12ก็จบลงเท่านี้ประปาดาพระคาถา36พระคาถาม
1: ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ทังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสารสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสร

0: ปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มานีปัญจสิกขา

0: านิพุติงยันติตัสมาสีระโสทะเย
1: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจัทธาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมารโอปิมุจจรินทสรติเรนคันธาวารังนิวาสาเปตวังจุนทสรสหัสสานิอาคัมมคาพิมุคาเนวะทาเปตวาตัสมิงทัสมิงปะเทเสนสีหับยคาทิปิคคคาทัสุอระคังสังวิทหิติอนุสนธิพระสธรรมเทศนานอันมีปุพพาปะสืบเรื่องเนื่องกันมาเป็นลำดับมาณบัดนี้อัตมาภาพได้รับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ชกษัตริย์สืบอนุสนธิเทศนานเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณอำนาจทานาก้าเป็นต้นเป็นประธานประจำการพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะคอยประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแห่งท่านสาธุชนทั้งหลายดำเนินตามกระแสพระบารีดังต่อไปนี้ทาริกุมารโอปิฝ่ายพระทาริราชกุมารผู้เป็นมกุเทนขันเสด็จนำทัพมาถึงซึ่งบริเวณสมุจรินีพระองค์ก็รับสั่งให้ยับยั้งโยธาตั้งคายหยุดพักที่สะขอบมุจรินีแล้วรับสั่งให้รถทั้งหมื่นสี่พันหันหน้าไปทางที่เสด็จมาแล้วจัดยามรักษาไว้ในประเทศนั้นๆเพื่อป้องกันราชสีเสือโคงเสือเรืองแร่แรดเป็นต้นนี้อันจะมีมารุกรานราวีสัตว์ทัดสำเนียงเสียงสัตว์พาหนะทั้งหลายมีช้างเป็นต้นนั้นได้ดังสนั่นกึกก้องไปทั่วทั้งราวป่าได้ยินไปถึงประการแห่ง

นั้นเขาก็สะดุ้งตกประทัยกลัวภัยทรงพระดำริว่าเสียงกึกก้องกุราหนบัดนี้ชะรอยเป็นเสียงประชามีราชสตูนยกพลมาประจิตติดพระพาราพิขาดขาพระบิดาของเราเสียแล้วเลยยังยกทัพติดตามมาเพื่อขาเราคันชันนี้แล้วคันทรงพระดำริชันนี้แล้วก็ทรงตกสะดุ้งตกพระทัยหนักหนาจึงพานางพระยามาสีขึ้นเสด็จสู่โพคาวนีเพื่อจะดูศัตรูให้ประจักษ์แน่แก่พระทัยดังประการดังกล่าวมาตมทังปกาเสนโตสาธาสมเด็จพระบรมศาสดาธรรมสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประกาศเนื้อความนี้ให้ปรากฏจึงมีพระพุทธพจน์ตรัสว่าว่าเวสันดรนี้เมื่อได้ทรงสดับเสียงอกรกราหนแห่งพลโยธาทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสะดุ้งตกพระทัยนี้แล้วเสด็จขึ้นสู่ภูเขาและดูโมเสนาแล้วตัดนางกับนางพระยามัตสีวานหนูก่อนเจ้ามัตสีเจ้าจงสดับเสียงอันเบิรุนรันตรวจลังทั้งลาวไปเจ้าจงแลดูธงนูนเถิดสวยเห็นปรากฏชัดแล้วนี้ตัวเรา

ออกมารับพระองค์เป็นเทียงแทนพระพุทธเจ้าข้าขาดสึกที่ในจะมายำยีพระองค์ได้เลยเพราะพระองค์นี้เป็นผู้

เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระบิดาเสด็จเดินเข้ามาทั้งสองพระองค์ก็ทรงเสด็จรุกขึ้นไปต้อนรับแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงถวายบังคมลงแล้วนี้ส่วนสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสนชัยก็ทรงสวมกอดศีรษะพลายและพระราช

กรุงสนชัยได้ทรงสดับพระราชโอรสทูลถามดังนี้แล้ว ตั้งเมื่อตัดเราตามความจริงจึงตัดเป็นพระบาทคาถาวาน

รถนั่งสนทนากันโยนนประตูบรรณสาราโดยประการละชนีพุทธสติภิกขุเทวีฝ่ายสมเด็จพระนางเจ้า

พระองค์ทรงสนทนากันอยู่ดังนี้แล้วนางพระนางพญาพุทธสนีพระราชมารดาก็เสด็จพระราชดำเดินมาด้วยพระบาทเปล่าถึงเชิงเขาเข้าสู่บรรณสารานแนวนางพญาเจ้านี้ก็ทรงแสดงประวรกายให้ปรากฏแก่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ฝ่ายพระเวสสันดรและพระนางมัทสีพอได้เห็นทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาเสด็จเข้ามาด้วยความเร็วโดยกิจ

มีพระทัยอันหวานไหวด้วยความเสน่หามีสามารถจะดำรงส่งประกายอยู่ได้ก็ถึงซึ่งวีสัญญีภาพสรบรมรงเนื้อเพื่อนปัตตภีฝ่ายสองกุมารทั้งสองพระน้องพี่ก็ถึงวีสัญญีภาพสรุดรมรงดุดเดียวกันแล้วฝ่าย

จักติยกทานนิธิตาอันประดับประดาไปด้วยประกาศฐาน36ประกาศฐานในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลที่ทางคณะภาพดังประการดังกล่าวมาแล้วนี้และท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จกับทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ก็พอสมควร

0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง
2: ถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา

0: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
0: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
4: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
5: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย
6: อ้า

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนราย Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
5: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000 บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
4: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
5: กัปตันก.ล.ต.
6: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
4: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
6: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
4: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
5: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
4: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
6: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
4: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
5: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
4: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
6: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
4: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
6: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
4: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
5: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
4: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
6: บายค่ะบายครับกัปตัน
4: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดิวีและผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
7: พลังแห่งความคิ
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1วันนี้เวลา 21:22 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน eSport Master Youth Champ 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ eSport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be No. 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be No. 1ไอดอลแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขัน

27วายการ์ดและ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่วันที่26กันยายนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตน้องจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้า

าพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางพัชรีวรรณหงส์เจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 14:30 น.ราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณเวลา 17:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัด2 พี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4 รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจับสารขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เบรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่เมฆก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: โหที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมฆ
4: ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เราชัดด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยกึ๋ยโอ้เพียง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโอ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรน่ะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: ครับพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินบัตรมูลนิธิเนี่ยโทษท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้นะต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและลูกด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและคนที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลย

อาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยมูลนิธิป่อเต็กตึงท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้างแล้วก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้เคี่ยวเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวรรณสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนยาวอายุวรรณโนสุขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆเราซาบซึ้งดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันจะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็รู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมรัตน์กาลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พรบปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งเป็นสโคปมันอย่างไรมันใช้มันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันเฟื่องนะคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงธนบุรีมาอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีวิทยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีวิทยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีวิทยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์ทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นนะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ provinceไปดูศัพท์มันสิท่านจะได้

ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีที่จะมากล่าวอย่างนี้ก็บอกจะอนุโมทนาคุณลุงมานิชซึ่งท่านเป็นชาวกรุงธนบุรีถ้าไปทำมาหากินไม่รู้ว่าอาตมาก็จำไม่ได้ประเทศงานอะไรต่อไปท่านก็เล่าฟังว่าผมไปอยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับที่อำเภอเสนาไปปลายเสนาต่อกระบุหลวงไปทำอะไรโยมไปปลูกกล้วยไม้สิท่านนั่นเป็นไงโถท่านไปซื้อที่ราคาถูกและขี้เลนมันก็ไปพัดตรงนั้นต่อจากแล้วจากปลายอำเภอเสนาต่อระบุหลวงมันก็กลายเป็นบางเลนขี้เลนดีท่านแล้วเป็นไงโยมเอ้าไม่เป็นไรท่านชาวบ้านท่านนั้นก็อยู่ด้วยคนดีท่านมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีอาหารเป็นของตัวเองท่านลองไปดูไร่ผมบ้างสิครับไม่ใช่กล้วยไม้อย่างเดียวนะผมปลูกทุกอย่างที่เป็นร่มงามที่กินได้นกกาอาศัยได้เป็นที่ศึกษาวิชาการได้แต่ท่านรู้ไหมว่าบ้านท่านเนี่ยตรงที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ทางซ้ายนะท่านผมอยู่ฝั่งซ้ายขี้เลนมันก็ไปตกอยู่ที่ที่ผมอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างซ้ายไอ้ขวามือเนี่ยนะถ้าน้ำไหลมาเนี่ยขี้เลนไม่ดีแล้วท่านผมก็อยู่ตรงนั้นปลูกทุเรียนอร่อยท่านแล้วคนนี้แหละท่านเอาต้นไม้เนี่ยมาถวายอาตมาอุตส่าห์หอบมานะฮะเพื่ออะไรเพื่อท่านผู้ชมได้ชื่นชมชื่นใจอาตมาก็ขอปรารภเรื่องของการที่พวกเราจะต้องนำประวัติศาสตร์กลับคืนมาเพราะว่านึกถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีคือพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วท่านเป็นกษัตริย์ที่ศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์ทุกพระองค์มีอะไรบุญญาภิเษกหารมีกฤษดาและกฤษดาภิเษกหารมีปฏิหารแตกต่างกันคนศึกษาคนกราบคนไหว้แล้วประวัติศาสตร์ใครก็แล้วแต่ท่านพอข่าววันนี้มันก็ได้ชั่วคราวแต่มันไม่ชั่วชาติอ่านประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญของชาติเราก่อนท่านพ้นล้นแล้วแต่เป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดนี่คือสิ่งที่บอกท่านทั้งหลายเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องเลือดพลาดนะท่านนะฟังธรรมแล้วก็สบายสบายเราฟังกันสบายสบายคราวนี้หันมาดูเรื่องที่อาตมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลที่มีปัญญาพิจารณาการอยู่อย่างสงบสุขสันติสุขต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติ15ประการสักโกเป็นผู้กล้าอุชุเป็นผู้ซื่อตรงสู่ชูใจดีสุวโจว่านอนสอนง่ายว่าง่ายทุกวัยประการต่อมาคือมุทุแปลว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมุทุนี้จะเรียกว่าคารวตาธรรมก็ได้มุทุนี้จะเรียกว่ามัทธวธรรมก็ได้มุทุเป็นนมะหรือนโมแปลว่าความนอบน้อมก็ได้ทำไมจะเป็นอย่างนั้นเพราะมีความสำคัญอาตมาได้บอกแล้วได้ผูกเป็นภาษิตว่าคนไหว้ได้ทั้งหมดคนไม่ไหว้อดทั้งชาติไหว้กราบไหว้กราบไปขอวิชาความรู้จักกันก็ไหว้กราบไหว้กราบบ่อยๆก็เวลาเรามีธุระอะไรก็ไปไหว้วานยกมือไหว้วานสุดท้ายก็ไหว้วอนอย่างไรเสียมือเนี้ยได้ประโยชน์ท่านแต่เราจะไหว้แล้วใช่ไหมฮะก็มีสามอาการคืออะไรท่านวันทาอัญชลีวันทาอภิวาทคนไทยมากราบสามระดับถ้าส่วนใหญ่อัญชลีก็คือยกมือไหว้ธรรมดาถ้าวันทาก็แบบอาตมาจบพระคัมภีร์ด้วยความเคารพอภิวาทคือกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบพ่อกราบแม่กราบพระมหากษัตริย์กราบคนดีคนมีคุณมีบุญมีบารมีการไหว้จึงมีความสำคัญถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีศัพท์บัญญัติศัพท์หนึ่งนอกจากคารวะแล้วคารวะตาธรรมก็อยู่ในท่านอยู่ในมงคลสูตรแต่พระมหากษัตริย์ท่านใช้มัทธวธรรมแปลอ่อนน้อมถ่อมพระองค์อ่อนน้อมถ่อมหนึ่งการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นนะฮะมีความสำคัญหนึ่งต่อบุคคลต่อคำสอน
ต่ออนุสรณ์สถานต่อผลงานที่สร้างสรรค์ต่อจริยาต่อจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือหลักการของการอ่อนน้อมถ่อมตนคนเราถวายอยู่กับใครยังมีความสุขท่านลองคิดดูเถอะถวายที่บทอยู่กับสัตว์สักปราณียุคกษัตริย์ท่านก็มีไมตรีท่านไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกษัตริย์นะท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ความสุขท่านสัตว์ก็ต้องอ่อนโยนกับมารค่อยๆอ่อนโยนต่อสัตว์สัตว์มันก็อ่อนโยนกว่าเรานี่เป็นศัตรูกับมันยุคกษัตริย์ก็มีไมตรียุคกับช้างก็อ่อนโยนกับช้างหน่อยไม่ใช่สับหัวเป้งเป้งๆนะท่านมันสะบัดทีเดียวนะท่านไม่ใช่มันสู้ไม่ได้แต่มันไม่มีใจแบบจะทำร้ายคนเท่านั้นแหละใช้หมอพอสมควรใครใช้กำลังงานช้างเนี่ยดูแลให้ดีอ่อนโยนมาตั้งการดูแลเขาให้อาหารเขาสัตว์ทุกชนิดเขาให้อ่อนโยนต่อเขาวัวควายต้องอ่อนโยนยิ่งเลี้ยงไว้ฆ่าเนี่ยท่านต้องอ่อนโยนต่อเขาเพราะโถใจเขาใจเราว่ามันก็รู้ว่ามันก็รู้แต่มันก็ไม่พูดไม่ได้ธรรมรวดเลี้ยงไปฆ่านะฮะพอไม้ใกล้กับขิดสักทีเดียวก็จบแล้วหมาแมวก็มันก็อ่อนโยนกับมันยุคศาสตร์ก็มีเมติต้องอ่อนโยนมุทุอ่อนโยนพูดก็ดีๆผู้กษัตริย์มันก็รู้ภาษาเราแล้วมีสัญลักษณ์ที่เราจะแสดงให้เขารู้ยุคคนๆก็ปราณีถ้าอ่อนโยนคนก็ปราณีเด็กต่อคนต่อวัยเดียวกันต่อคนกลางของพระพุทธเจ้าต่อครูบาอาจารย์ต่อพระสงฆ์เจ้าคนก็ปราณีอยู่กับผีพิรักษาบางทีเราก็ต้องอ่อนโยนกับผีเคารพกราบไหว้เขาบ้างไม่ใช่ไปกลางกลางที่ได้กล่าวว่าอย่าไปท้าทายผีกันนะอย่าไปอ้างผีบางทีก็อ้างผิดผิดถูกถูกได้กล่าวไว้แล้วนะโอมมันก็เกิดอย่างนั้นนะมันก็ไม่ถูกเพราะผีเขามีจริงไม่งั้นท่านจะอันตรายยุคผีรักษายุคเทวดาเทวดาคุ้มครองต้องอ่อนโยนเทวดาเขาจะมีคำบวงสรวงผีสางเทวดาอ่อนโยนทั้งกายวาจาใจแต่ใจมันต้องอ่อนโยนต่อเขาก่อนมุทุอ่อนโยนต่อเขาก่อนต่อบุคคล1. วยวุฒิอ่อนโยนต่อผู้ที่แก่กว่าเรา 2. คุณวุฒิต่อผู้มีความรู้มากกว่าเราชาติวุฒิต่อผู้มีตระกูลและยศตำแหน่งมากกว่าเราหรือคนในสังคมนั้นๆธรรมวุฒิต่อผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราจะอยู่ในวัยใดก็ตามนี่คืออ่อนโยนท่านต่อคำสอนในนโมท่านไปดูเถอะทำไมเวลาที่จะทำอะไรต้องตั้งนโมถ้าไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่กราบไหว้นมัสถุพุทธานังนมัสถุโพธิยาไหว้พุทธเจ้าแต่ละพระองค์และนมัสถุโพธิยาไหว้ธรรมะที่จะสร้างความเป็นพุทธเจ้าโดยศึกษาซะด้วยความอ่อนน้อมว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นั่นเองเพราะทศบารมีธรรมแล้วพอเป็นภาษีอสงฆ์กับแสงกับคนศึกษาประวัติคนศึกษาคุณธรรมในแต่ละภพแต่ละชาติด้วยความนอบน้อมและบรรจุในใจรองรับเหมือนกับที่เขาทำคัมภีร์เขาสร้างคัมภีร์โบราณเนี่ยขอบคัมภีร์ก็จะปิดด้วยทองคำเขาถือว่าค่าของพระธรรมคำสอนตำรับตำรานั้นมีค่ามากกว่าทองคำนี่เป็นเพียงน้อยนิดที่ปิดเอาไปใช้นะตำรับตำรายาเลิกยามโบราณเอาไปใช้ได้มูลค่ามากกว่าทองคำเปลวที่ปิดอีกคัมภีร์ทุกอันของคัมภีร์เขาจะปิดทองไม่ใช่เรายันท่านถ้าไปดูหนังสือจีนท่านหนังสือที่มีค่าสูงสุดถ้าแต่เห็นขอบมันเป็นทองนะฮะแล้วปั๊มด้วยหน้าปกด้วยทองนะท่านนะท่านรู้ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้อ่านให้ได้มันก็จะไม่ปั๊มด้วยทองคำท่านและเอาไปใช้แล้วเนี่ยมูลค่าเป็นทองคำมหาศาลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้มูลค่ามันอยู่ตรงนั้นส่วนนิยายนุ่งยงนิยายมันก็ไม่มีมูลค่าเท่ากับทองคำแต่ถามว่านักเขียนวรรณยายเนี่ย
ทำไมก็ไม่ปิดทองท่านความจริงเงินเขาได้เงินทองเนี่ยมากกว่าแล้วก็อ่านกันงมแงมที่กันงมแงมรู้ไหมเขาได้กี่ร้อยล้านต่อหนึ่งเรื่องนั้นนมัสพุทธานันมัสโพธิยาไหว้พุทธเจ้าแล้วต้องหาทางไหว้ธรรมะที่ทำความพุทธเจ้านะโมวิพุทธนังนะโมวิพุทธิยาไหว้ผู้ที่เป็นบรรลุคุณธรรมความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องไหว้คุณธรรมที่อะไรที่สามารถสร้างให้เป็นได้นี่นะโมพระบรมศาสดาพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระนิพนธ์บทสวดเรียกนมะอัฏฐการกถาคือนโม8บทจะเป็นบทที่1นโม2พุทธังสังฆฉามิ3โยจคุมา4นโม8บทต้องสวดทุกวัดนโม8บทขาดไม่ได้เคยอ่านกันมั้ยท่านนี่คืออะไรแต่มุทุมีคารวะต่อคนต้องคารวะมือที่ไหว้ได้ทั้งหมดท่านขออะไรก็ได้ท่านขอความรู้ขอวิชาการขอความช่วยเหลือสุดท้ายขอชีวิตก็ได้มือไม่ไหวอดทนชาติเขาเรียกคนหลังแข็งอดทนชาติแล้วก็ได้กล่าวไปแล้วจำได้ว่าในตอนก่อนนู้นที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นที่เราเห็นภาพง่ายๆขอย้ำท่านทั้งหลายเห็นไหมพระองค์เสด็จไปไหนก็แต่พระจะมีมัทธวธรรมต่อประชาชนจะทรงนั่งพระเพียบคุยกับประชาชนไม่มีการยืนเอามือขัดหลังแล้วเมื่อขอคำแนะนำจากประชาชนแล้วจะทรงจดบันทึกและจะมีรัชเลขานุการในพระองค์ที่จดบันทึกและบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงทั้งตัวอักษรคำสัมภาษณ์และบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลและการเปลี่ยนไปพระองค์ก็ทรงแก้ไขแต่จะไม่ไอ้ที่จะไม่ตอบแทนเขาไม่มีท่านเขาจนเขาไปหาเขาไปขอความรู้จักเขาเพื่อช่วยเขาผลตอบแทนคือละโครงการใหญ่ๆที่พระองค์ทรงริเริ่มขึ้นจะเป็นโครงการหลวงโครงการในพระดำริโครงการอันเนื่องจากพระดำริก็แล้วแต่ถ้าไปสั่งเรียกตัวเขามาไม่อยู่ในพื้นที่ทำไมต้องเดินไปหาแหล่งความรู้ทุกวันนี้แหล่งความรู้มาหาเรายังไม่นอบน้อมเลยท่านก็ไปนอบน้อมไอ้แหล่งความรู้แบบอะไรประเภทกักขระประเภทอะไรเฟกนิวใช้มันจังเลยเฟกนิวต่างคนต่างใช้ไปมีคารวาตาธรรมมันทำไมล่ะท่านแล้วด้วยความเคารพส่งต่อด่าต่อส่งต่อด่าต่อนินทาต่อคนอย่างนี้มีแต่ความเสื่อมท่านนี่คือนโมเขาสอนอยู่ท่านต้องบุคคลต้องคำสอนต้องน้องๆต้องคำสอนอาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านคุณอาจารย์เจ้าวัชทัศน์พระวิสุทธิบดีองค์เนี้ยท่านถือหนังสือนี่ขอฝ่ายสมมตินี่เป็นหนังสือมันเนี่ยต้องยกมือไหว้ก่อนนะท่านนะบาลีหนังสือหมดเนี่ยแล้วถืออย่างนี้ท่านถืออย่างนี้ไม่ใช่หิ้วไปกระตงกระเตงหรือบีบหนังสือถืออย่างนี้แล้วจะเรียนบาลีนะฮะจะต้องกราบก่อนเพราะมีรูปของสมเด็จพระมหาสมเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสอยู่และเปิดอย่างนอบน้อมอย่างอ่อนน้อมเราบอกท่านถนอมไม่ใช่ไม่ฉะนั้นความรู้เราก็จะไปเจอและเก็บต้องเก็บในที่สูงไม่ใช่วางไว้ปลายเท้าไม่ใช่ทิ้งกระรี่กระราดท่านต้องมานั่งพับปกสมัยก่อนก็หากระดาษพับปกยากบางทีมีรูปดาราแล้วก็พับปกรูปดาราหน้าปกเสื่อมไปแล้วก็ตะกลับรูปดาราเข้าข้างในเอาสวยขาวข้างนอกที่ก็ถุงปูนท่านถามว่าทำไมเริ่มมีความอ่อนน้อมต่อคำสอนเพราะนั้นบรรจุคำสอนและคำสอนเมื่อได้รับฟังโดยปากแล้วโดยการอ่านแล้วต้องปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมคนที่อ่อนน้อมต่อบุคคลต่อคำสอนท่านจะเห็นมีความเจริญท่านถ้ากล้าต่อบุคคลก็ไม่ได้คำสอนไม่ได้คำสอนแล้วมีใครเจริญสักคนบ้างท่านพ่อแม่สอนลูก
ล่วงไปอ่อนน้อมต่อคำสอนไม่มุทุต่อคำสอนเป็นไงท่านฉิบหายและตายหงมาเท่าไหร่ท่านไม่อ่อนน้อมต่อคำสอนครูบาอาจารย์ที่ท่านเตรียมการมาเป็นไงมีใครเจริญสักคนไม่อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีใครเจริญไม่อ่อนน้อมต่อพระสงฆ์ข้าเจ้าต่อศาสนามีใครสักคนที่ประสบว่าไม่ที่ประสบความเจริญบ้างตอบว่าไม่มีมีแต่นะด้อยพัฒนาด้อยค่าฉิบหายตายโหงทุกคนท่านติดคุกสุดตารางความอ่อนน้อมจะมีความสำคัญต่อคำสอนต่อนุสรณ์สถานได้บอกว่าไหวไหวไหวไหวได้กล่าวไปแล้วต่อผลงานที่ทำที่สร้างสรรค์และจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ชมทั้งหลายควรจะจัดระเบียบตัวเองไม่ใช่เราใหญ่ท่านอย่าไปอวดว่าโอ้โหหนึ่งชาติตระกูลเราดีตัวเรามีอะไรบ้างท่านสองเงินทองเรามีเยอะใครสร้างให้สามพวกเรามีมากสิธุรกิจเราดีแล้วถามว่ามีใครเขารักเขาเมตตาบ้างแล้วไอ้นี่เนี่ยนะท่านนะไอ้นี่จะติดเป็นสันดานไปเนี่ยก็มีแต่คนเกลียดชังสาปแช่งแล้วคนนี้เขาสาปแช่งไปกับท่านแหมเดี๋ยวนี้ใหญ่โตกันนักนะแต่ก่อนโหมาแต่ละทีเนี่ยต้องเกณฑ์คนไปไหว้มันต้องเกณฑ์ท่านไปหาเขาต้องอ่อนน้อมต่อเขาแม้แต่การให้ของเขาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนท่านให้ของพระด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรก็ตามท่านจงเห็นบุคคลเหล่านั้นน่ะเป็นผู้มีคุณค่าเสมอจงน้อมรับเอาถ้าท่านไม่น้อมรับเอาเท่าท่านขาดมุทุธรรมเมื่อขาดมุทุธรรมแล้วมีใครเจริญพระท่านต้นไม้เขาบอกต้นไม้อะไรก็ตามพืชอะไรก็ตามที่เปลือกแข็งจะไม่เจริญดูหอยโตไม่มากท่านแต่ดูช้างไปไงหนังมันอ่อนนี่คือการเปรียบเทียบของคนโบราณอาตมาก็อ่านมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่ว่าเราชาติตระกูลเงินทองรูปร่างยศถาบรรดาศักดิ์แข็งไปไม่ดีแข็งไปไม่ดีท่านไม่เกิดชังสาปแช่งเพราะฉะนั้นต้องอ่อนน้อมต่อประชาชนพูดกันเหมือนกันอาตมาพูดกับท่านเนี่ยบางทีอาจจะดูจริงจังขึงขังแต่พูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้ชมนะแล้วก็มีความอ่อนน้อมว่าท่านผู้ชมได้ชมอาตมาแล้วก็ต้องเตรียมการเพราะท่านเสียเวลาแม้เพียงคนคนเดียวแล้วก็จะต้องมีใจอ่อนน้อมต่อเขาว่าถึงเราจะรายการมีคนดูคนเดียวก็ใจอ่อนน้อมไม่ได้หวังคนมากเราไปพูดลงทุนเมื่อเขารับเอาไปแล้วเขาคงมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายการที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปนี้จึงเป็นเรื่องอันสำคัญที่พระทุกคนจะพึงมีมุทุธรรมคือการอ่อนน้อมถ่อมตนอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาในท้ายที่สุดพระธรรมเทศนานี้ขอประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่าด้วยอนุภาพพุทธเจ้าทรงดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแด่ท่านทุกทิวาอีกเทพน้ำแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอนุภาพธรรมของพุทธองค์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพทั้งแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอนุภาพสงฆ์ดำรงศีลบำเพ็ญบุญขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพนาแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอนุ

0: สถิตสถานทั่ววิมานแห่งทิสาสวัสดีจงมีมารักษาท่านทั้งหลายเถินแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยในเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมทำตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับ

ังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับ

คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาท

0: นะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักเป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22 ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การประชุมอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนที่จะต้องอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ความรู้ที่พระสังฆที่เจ้าวาดความรู้ที่เจ้าวาดผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่มีทั้งสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ต้องรู้ก็หมายถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าอาวาสไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องและประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ก็คือต้องรู้ก็คืออำนาจเจ้าอาวาสมีอำนาจในการปกครองบรรพชิตท่านใช้คำว่าบรรพชิตก็คือพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในวัดเจ้าวาดมีอำนาจแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะถ้าใช้ถูกก็เป็นคุณนะถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นอำนาจขอโทษอำนาจก็ได้อำนาจและหน้าที่ทั้งสองจึงจำเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้ส่วนรายละเอียดของอำนาจหน้าที่นั้นพระเถราภิเถระและวิทยากรก็จะมาถวายความรู้ในรายละเอียดต่างตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคมท่านเจ้าอาวาสที่รับแต่งตั้ง

ต้องสนใจตั้งใจแล้วก็เก็บเอารายละเอียดของความรู้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารวัดของตนเองเป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักของพระธรรมในกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาเถรสมาคมมีกล่าวโดยย่อว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่จะต้องรู้และสิ่งประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสใหม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็หมายถึงว่าควรศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าอาวาสใหม่เรามีหลักของพระธรรมวินัยมีกฎมหาเถรสมาคมปกครองและบริหารอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเพื่อให้ทันกับสภาพของสังคมที่มีการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้ให้เท่าทันตามสังคมเราก็ดูเหมือนว่าเป็นคนร้าหลังหรือไม่ทันสมัยแต่ความจริงนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้าหลังทันสมัยอยู่เสมอแต่วิธีการในการบริหารการปกครองการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอุปการะแก่เจ้าวาดใหม่เป็นอย่างดีช่วยอุปการะอย่างไรเช่นช่วยอุปการะในการบันทึกข้อปฏิบัติบันทึกความจำบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายการเงินของวัดตลอดจนกระทั่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆเข้ามาบริหารวัดสิ่งเหล่านี้พระสังฆาธิการหรือพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรรู้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับพระเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางจึงได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะยาวนานถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ21ปีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่21แต่ถ้าว่าเป็นรุ่นของผมนี่ก็

ถือว่าเป็นรุ่นที่6รุ่นที่6ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่อุกราอีกอย่างหนึ่งใครจะขอกล่าวเสริมว่าการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่จัดทำขึ้นณขณะเวลานี้เป็นระยะเวลากำหนดไว้8วันท่านการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เพราะท่านทั้งหลายที่เข้ารับการประชุมนี้ก็จะต้องมีความอดทนนะอดทนที่จะรับฟังคำบรรยายถวายความรู้ของพระเถระนุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะมากเป็นต้นมาเป็นวิทยากรให้ฟังมาบรรยายให้ฟังหรือมาถวายความรู้ให้ฟังท่านต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพเพราะขณะที่ท่านเหล่านั้นมาถวายความรู้ขอให้ท่านตั้งความเคารพในท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้แก่ท่านนอกจากจะใช้ความอดทนความเพียรแรงท่านก็จะต้องเสียสละอย่าให้การมาประชุมของท่านแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา8วันนี้ถ้าไม่มีกิจจำเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็อย่าขาดเพราะการที่เข้ามาร่วมประชุมนี้ก็ถือว่าให้ความเคารพต่อสงฆ์ให้ความเคารพต่อที่ประชุมและอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและวิทยากรทั้งหลายที่มาถวายความรู้แก่ท่านทั้งหลายนั้นก่อนที่ท่านจะมาถวายความรู้เนี่ยท่านก็ต้องทบทวนดูรายละเอียดต่างๆในข้อที่ท่านจะมาถวายความรู้แก่ท่านเรียกว่าท่านเสียสละเบื้องต้นมาก่อนท่านทั้งหลายและความเสียสละของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายผู้เข้าร่วมประชุมประโยชน์นั้นก็คือการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานของเจ้าอาวาสงานของการบริหารเจ้าอาวาสที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่างานในหน้าที่และงานในอำนาจที่ตนเองมีอยู่เพราะนั้นจึงขอกล่าวสรุปได้ว่าการประชุม อบรมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งท่านผู้เข้ารับการประชุมร่วมได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ตนที่จะได้รับความรู้เป็นเรื่องต้นก่อนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็คือนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนี้ในไปบริหารวัดคือพระภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดให้ได้รับ
ความสงบสุขมีความเรียบร้อยดีงามในปัจจุบันนี้ก็มีบางสมาคมที่มีความดำริที่จะมาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งดึงดูดหรือให้เป็นแหล่งสนใจของพุทธศาสนิกชนและที่มิใช่พุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายเมื่อได้รับความรู้จากท่านวิทยากรตลอดระยะเวลาที่อบรมทั้งหมดนี้ท่านก็จะได้นำไปบริหารวัดพัฒนาวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีค่ามีคุณต่อสังคม

ณวันที่27ผมได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานแจกประกาศนียบัตรมีพระสังฆาธิการที่จบในหลักสูตรนี้ประมาณ 2,000 เศษเฉพาะในหนกลางเราครับภาคอื่นๆที่สมทบไม่ใช่ชั่วประเทศแสดงว่าพระสังฆาธิการมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่สองเนี่ยความเข้าใจกับท่านเจ้าวาดได้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์นำพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาประกาศมาเผยแผ่จนมีบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกาเข้ามานับถือรับคำสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติด้านบทบาทของเจ้าวาดที่มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์การเผยแผ่มันก็มีอยู่สองประการคือการเผยแผ่ด้านปริยัติและการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติแต่ว่าการเผยแผ่ด้านปฏิบัตินั้นสามารถนำพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่เป้าหมายสุดท้ายแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการแต่ว่าการที่จะนำพาพุทธบริษัทให้รู้แจ้งดังกล่าวนั้นเราเองในฐานะเป็นผู้เผยแพร่เมื่อถ้าจะเรียกอีกนัยหนึ่งคือประกาศสดเราก็จะต้องผ่านการฝึกการอบรม

ความรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เทศนาสั่งสอนนำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นั่นก็ในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางเราก็ได้มีกำหนดให้พระสังฆาธิการที่รับแต่งตั้งใหม่ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันนั่นจึงขอฝากท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายให้สนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบังเกิดอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็หมายถึงว่าเมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมการปฏิบัติและผลปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับตนเองแล้วเราเองก็นำไปแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมบุคคลอื่นให้ได้รับผลต่อกันไปถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้สนใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองทั้งสองวิธีคือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารงานในตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ท่านรับผิดชอบอยู่อย่างสมบูรณ์โดยทุกประการการประชุมอบรมเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์โดยทุกประการผมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาพระสังฆาธิการทั้งหลายนิมนต์และเชิญมาถวายความรู้แก่ท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ตลอดเวลาที่เข้ารับการประชุมนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดการประชุมอบรมเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ของคณะสงฆ์คนกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมอบรมในครั้งนี้จงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่าน

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยทางเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ผมอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้าย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้เป็นมาดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออล
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค่ะ
0: แม่ดีๆก่อนนี้60นาที
1: 60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: งั้นดิฉันไม่ถอนค่ะเดี๋ยวภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปเลยครับไปเลยค่ะ
0: ไปเลยครับแม
3: ่หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม่
0: นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต่าครับ
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฮาร์ดอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2สวมใส่

ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ 3. สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคลอรีน

0: ให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
1: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
2: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงถ้าไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
3: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาอะไร
2: อ๋อเหรอคะ
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง
4: แต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
2: 008
4: ครับ
2: ดิฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
3: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
2: ในน้ำเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะ
3: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
2: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
3: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาอะไร
2: อ๋อเหรอคะ
3: ค่ะ
2: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
3: ้
2: โอ้โหดีจังเลยนะคะ
4: เอาควาอาราบิกหรือว่าอาราบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
3: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราแล้วระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
2: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
3: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
2: หน้าอกนะคะ
3: ค่ะ
2: ดีใช่ไหมคะ
3: ดีแน่นอนค่ะ
0: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
6: เตะ
5: คิกดันเลยเปลี่ยนดันแขน
6: ขาตรงนะคะเวลาทำยืดตัว
5: ขาตรงค่ะ
6: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
5: ้ขาตรงขาตรงอย่าเงาขานะคะ
6: ยืด
5: ยืด
6: ยืดไว
5: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
6: นี่
5: ลำตัวด้านข้างด้วยอ้าวคล่องแล้วเร็วขึ้น
6: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
5: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
6: พับพับขาตั้งพับ
5: เตะขึ้นค่ะ
6: พับ
5: งอเข่าน
6: ั่นแหละ
5: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
6: ยืดแขนไปพับด้วย
5: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
6: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิดนึง
5: เร่งเร่ง
0: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
6: ยืดขา
5: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
6: ยืดไว้
5: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
6: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
5: ้
6: านข้างยกยกเริ่มคล้องเริ่มไวข
5: ึ
6: ้น
5: เร็วขึ้นกระโดดสลับขา
6: ข้างหลังข้างหลัง
5: แขนแขน
6: ปัดเลย
5: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
6: ่
5: ะ
6: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
5: ใต้น้ำตลอดค่ะ
0: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
5: กลางอึ๊บบีบกลางอึ๊บ
6: โอเคข้างมืออยู่ในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซตแรงนิดนึง
5: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บดันแรงๆแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
6: ยืด
5: ใต้น้ำค่ะ
6: มืออยู่ใน
5: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
6: ยืดหลัง
5: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
1: เอาเป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวนะครับเนี่ย
2: ไหวค
1: ่
2: ะ
1: ขอเสียงหน่อย
2: ไหวค่ะ
1: โอเค
0: โอ้สู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักไร้ของเราหมดแรงหรือไม
5: ่ลองลอยแล้วยก

0: อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาขึ้นลอยไหม
1: ลอยไหมคะ
0: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
1: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
0: สองข้างเลย
1: ดึงเข้ามาช้าๆ
0: สองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นเขเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
1: ขาเข้า
0: เอิบหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
2: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
0: ตอนนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลยดึงเข่าขึ้นมาไว้ท่านี
1: ้ดึงค้างไว้นี
0: ้ดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างนึง
2: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
1: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้เร็ว
0: ขอเร็วจักรยานไว
1: ้ปั่นเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาครูดาวกันเลยค่ะ
2: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: เรียบร้อยเลยค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
0: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
3: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
2: เอาควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกไกรสอนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดี
4: ค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
6: ครับผม
7: พยักร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาอาราบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยักร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
8: โอ้ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหม
4: อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
6: ทาราบำบัด
4: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆ

0: เนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
1: ปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
0: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
2: 15นาทีก็ปวดแล้ว
0: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
2: ง
0: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
2: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลาย
1: ิ้มมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยอย่างเงี้ยลดลงไปเลยค่ะ
2: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังก็ทราบไหมครับ
0: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขานะคะ
2: อันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนให้ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหมฮะ
0: จริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
2: ่
0: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่
2: ะ
0: ค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
2: มหิดลนะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลาอะไรทีเดียว
1: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วหน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได
2: ้
0: ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
2: กำลังจะถามพอดีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู
2: ้
0: นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
1: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
2: เขียวอะไรแม
1: ่ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้
1: อ
0: มันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ที่เราเคยใช้งานอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะก้อนอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีก
1: หมอ
0: ค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่องนะคะ
1: อ
0: ย่าครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
2: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ

0: ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สองมือด้วยครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: และตอนนี้นะฮะรายการพยักร้ายบอยทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยักร้าย
3: ไว้ทอง
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยักร้ายไว้ทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
1: ต้องให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
2: แม่แดงก่อนคร
1: ับ ต้องพูดไปดื่มน้ำเลยนะ
2: ดื่มน้ำนะครับ4 3 2
4: ยินดีต้อนรับสู่คัสอควาแอโรบิกค่ะบอลเองแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
5: สายลับค่ะ
0: สายลับค่ะ
4: อีกแล้วเหรอ
5: ค่ะ
0: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดเดนท์ฟันด์ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: คล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจก็คือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะฮะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทําให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันน่ะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จะรู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
4: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
5: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่

0: นะคะเริ่มหาอาจารย์ด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักเป็นนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม้เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโอ้โหอาจารย์แม่ฟาดพ่อซะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงรีบไปไหนมาไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงรีบไปทำไรมาน่ะดูวัวรู้หรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะตะด่ากลับมันก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ได้แยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์หนึ่งอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: สิพ
1: ่
0: อ
1: ก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวลดตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้ได้ได้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะพ่อดูสิแตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายหายนะเอายาเข้าปากก่อนเลย

นี่เก่งเก่งกินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายๆ

0: ไง
1: พ่อเอง
0: พ่อใคร
1: ก็เป็นสามีเธอไง
0: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
1: เอ้ย
0: ไป
1: เอ้ยวาย
0: ไปไป
1: โอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยว
0: เป็นใคร
1: โอ้ยเดี๋ยวได้ไหมเล่า
0: ไ
1: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทําเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปเถอะตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกอย่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธออ
2: ๋อที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทำสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
3: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเราจนเกินไปค่ะ
2: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
4: เรื่องทานไอศครีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศครีมไปเที่ยวกินไอศเวนเส้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศครีมตามห้างอะไรอย่างเงี้ยแม่ไปกินไอศครีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แกแล้ว

0: ยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้เลยก็ขำกันไปว่าเออดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรานี่ดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
1: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าเออแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน50-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
2: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
0: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี
3: ้ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปนะคะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7โมงวันนี้เขาตื่น9โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะมันคงไม่ใช่นะคะ9โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้รำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้ค่ะต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรพวกเขาจะแกะเขาแกะแกะแกะแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดี

0: เมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าทำหมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จากสัมผัสรู้จากน้ำเสียงรู้จากท่าทางรู้จากสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณท่วมหัวแล้วและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
2: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
3: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
2: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
3: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
4: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเรายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโส

0: ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบูรณคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลย
3: ว่า
2: เอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่มั้ยคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรกูไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมีแต่
4: อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอา
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เอาเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แ
4: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายแม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิง
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
7: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
8: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
9: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
10: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะ
2: ครับผม
10: ต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
10: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
11: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
12: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
13: ไม่ทราบ
14: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
15: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
2: มีวัคซีนอะไรบ้างคะที่ไม่ควร
10: หลักๆนะจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
2: ่โอเคอัน
10: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
10: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
10: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
2: ู้
10: จักมั้ยไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
10: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
2: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
4: ไป
2: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะบ่ายไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
0: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
2: แถวๆนี้มีร้านเกี๊ยวอยู่
4: เกี๊ยวเกี๊ยวนะนี่เนี่ย
2: นี่ไง
4: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึง
2: สว
4: ั
2: สดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่เอาปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มไหมครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋ออร่อยแล้วเหรอ
4: กินลงดูสิถ้าไ
10: ปอร่อยแล้ว
2: อร่อยแล้ว
4: น้ำจิ้มเราก็รสดีแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยฉัน

0: ผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินกล่องนะอาเถินสายดำจิ๋วคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจเขาถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียก็เรื่องของเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงแสบบุญโอ้ยเหนื่อยนะ
1: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับ

0: อ๋ออีเป็ด
1: อีเป
0: ็ดเออไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
1: ใช่ๆแล้วชีสยืด
2: ก็ไปดื้อนะ
0: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโดไหนลองพูดสิ
2: ชีสสปริโด
1: เออเหมือนอะเหมือนอะ
3: ค่ะไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือ
0: แต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
1: เออกระสือ
4: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
0: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
1: ค
0: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่เคยได้ยินไหม
2: ไม่รู้ว่างูสวัดเกี่ยวกับงูเหร
0: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่
2: นะ
0: เออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
1: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะ
0: ค
1: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆเราจะเป็นอีสุอีใสแต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอไวรัสโซนเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทดังนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอไวรัสโซนเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
0: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
2: เว้ยทุเรศ
1: หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อน
0: ออ
1: แล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
0: ม
1: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
0: ครับผมอันตรายนะแม่ในแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะว้าวหมอทีนี้ถ้าเกิดอาวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียว
1: ถูกค่ะวัคซีนงูสวัดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
0: อยู่ได้กี่ปี
1: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
0: โอ้ไม่แพง
1: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
0: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
1: เข็มเดียว
0: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เองโอเคคุ้มมากคุ้มมากนะครับอะไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเจ๊ครับ
2: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุเรศนะ
0: มา
2: เคลนให้เขา
0: แม่ฟังให้จบ
2: อันนี้เสียงงานหรือยัง
0: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: นี่ถ้าคนมาหวานกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
1: ค่ะมันหวานใช่
0: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
5: ร้านชอสอนแก้ว
0: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
1: ขนาดไหน
0: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
2: ชอสอนแก้ว
0: แก้วอะไรแก้ว
1: แก้ว
5: แก้ว
0: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับ
1: บ้าไม่คิดตังค
2: ์ไม่ได้
1: ด้วย
0: เดี๋ยวไม่ได้มันจะอายอะสิมันจะอายแม
2: ่เขาให้คุยแล้วมันก็จะเอา
0: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
2: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์พวกคงขายอย่างนี้ได้กำไรทีเดียวนี
0: ่ก็ใช่ไง
2: อย่าไปเอาเห็นคุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุ
0: ก
2: เร
0: ื่องแม่ฟังแม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
2: เอามาคืน
0: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับเขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
2: ขอบคุณมากนะขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีวายๆจังเลย
1: มันนิดหน่อยอันนี้มันน้อย
0: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
2: อันนี้เสียงงานนี่ยัง
0: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป

0: แต่คนนั้นใจดีมากเลยคงขายเขาให้ไม่ฟรีนะไม่ได้คิดตังค์นะจริงๆทำเมย์ก็คิดว่าดิ้งเดียวคงไม่เท่าไหร่เมย์ก็ไม่ให้เ
1: ขาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
2: ตัวใหญ่มาก
1: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
2: ใช่
1: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
2: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
1: ครับ
2: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
0: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
1: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
0: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
1: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
2: ว่า
1: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องตึงแม่ฮ
2: ะ
1: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
2: วันนี้เราคุยเรื่องวัคซีน
1: พาแม่ไปต้อง4ตัว
2: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
1: ยังไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
2: ้เพราะจริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ
2: ่มีวัคซีนปอดบวม
1: วัคปอดบวม
2: วัคซีนงูสวัด
1: งูสวัด
3: ตามตัวแล้วนะ
2: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอัน
1: สี่ตัว
3: ตีไว้ขนาดนี้ก็ม
1: ีใช่ใช
2: ่60-65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
1: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
2: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
3: เป็นคนใต้ค่ะ
1: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
3: ไม่ใช่คุณโซเฟ
1: ียแม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
4: จ้าจำได้จ้า
1: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
2: ะ
1: ไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
2: ไม่มี
1: ไม่มีเลย
2: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
1: ่
2: อทั้งหลาย
1: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
5: 45ย่าง46แล้วค่ะ
1: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
2: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
1: ้อ้าว
2: นะ
1: พี่คนจะฉีดนะ
2: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีบกับบาดทะยักอันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
1: 10ปีครั้ง
2: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
1: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
3: ้
1: ออกแรงเยอะๆสิ
0: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
1: ฮะ
0: มาก
1: รออะไรเนี่ยรออะไร
0: ต้องคุณ
1: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิเอ๊ยยืนรออยู่ได้อ่ะ
0: มีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
1: เอ้า
2: แล้วมีแต่กิน
1: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมมีแต่กินกินไม่อยู่สักทีเลยนะเรา
6: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
1: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
2: ใช
1: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
2: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
1: ครับ
2: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
5: จะเป็นป้องกัน
2: ป้องกันถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
1: คร
2: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
1: ครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
1: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
2: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
1: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
2: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
1: โอ้
2: ถ้าหายใจไม่ไหวเปิดใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
1: อ่ะเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,200 จ่ายมา
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
1: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยักคนเราจะโดนปลูกฝังว่าเด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
2: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นมันหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม้
1: โอ้ก็เป็นเหรอ
2: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
1: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
2: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
1: ครับ
2: นะคะ
1: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
2: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีด
1: ครับ
2: เช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได้ก็
1: ได้
2: อันที่2คือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีด
1: ครับ
2: ก็เหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
2: ค่ะอันที่3ก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
1: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
2: อะไรมั้ย
1: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอ่ะตอนเรางอแง
0: ว
1: ่
0: าอ
1: ัน
0: นี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นมั้ยไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
0: ้อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
0: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
0: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปไหมเอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปแม่ไป
6: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
1: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเลยไม่เป็นไรหมอเราไปนู่นกัน
0: เฮ้ย
1: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
0: นี่ไงชื่ออะไรชื่อปาก้า
1: อัลปาก้านี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: นี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งเข็นภาษาจีนด้วยเซิงอีชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงอีชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วก็สามคน150เหรอ
2: ใช่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียว
0: อ่ะแม่นั่งแม่นั่งเอออย่างงี้เฉียบอย่างงี้
3: โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหน

0: เขาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
1: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่บางคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
2: ่พอนั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
2: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
1: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
1: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
1: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอ
1: ี
0: กทีนึงครับ
1: แรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบนะคะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกลบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
1: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
2: พี่หมอครับผู้นี้ทันที
1: เมื่อกี้ผ่านไปผู้นี้ไปแล้ว
0: ก็ถ้าฉีดวันนี้มันฟรี
2: ไม่เอาผู้นี้ผู้นี
0: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
2: เว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
2: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบาย
0: เ
2: ราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
1: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
2: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
1: ความรู้ไหม
2: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
2: เว้ย
0: มาตีมือทำไม
2: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเอา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
1: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
1: เดี๋ยวไปเอาใหม่
2: ไม่เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
1: ที่ระทึก
0: ฟรี
2: เป็นที่ร้านเลยอ่
0: านะแม่นะขอมอบให้นะ
2: ขอบคุณ
0: มากนะสวยไหมดูยังสวยนะ
1: สวย
0: ไหม
2: สวย
1: เสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
1: ไม่ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้ป่ะ
2: นี่ต้องพูดเสียงดัง
0: ตำรวจมาคุมแล้ว
2: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
0: ก็เรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
2: มาโฆษณาแล้วก็เอา
0: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
2: ถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไร
0: เราต้อง
2: กินก่อน
0: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
3: คุณใหญ่พาซ่า
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมคะตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นเพียงเพื่อเรื่องของการหลุดพ้นเท่านั้นนะคะแต่หลักในพระพุทธศาสนานะคะยังเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักในการที่จะเสริมสร้างปัญญาแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยในเรื่องของการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษาอย่างไรในสังคมของเราวันนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านเราจะได้มาติดตามนะในเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์ตลอดจนสถาบันการศึกษานะฮะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะซึ่งวันนี้นะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากับเรื่องการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าคะ
1: เป็นของคู่กันเจมพรคำว่าพระพุทธศาสนาคือการศึกษาแล้วก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีประเพณีที่โบราณที่ผ่านมาคือบวชเรียนเพราะพุทธศาสนาคือการศึกษาเจมพรศึกษาในไตรสิกขานี่แหละศึกษาในศีลสมาธิปัญญาความหมายก็คือขัดเกลาตัวเองทั้งด้านร่างกายวาจาแล้วก็จิตใจ
0: เจ้าค่ะในอดีตภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะเรื่องของหลักทางศาสนาทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาแต่ในยุคปัจจุบันนะคะมีสถาบันการศึกษานะคะมาดำเนินการในเรื่องนี้เรียกว่าทุกระดับนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอาชีวะจนถึงมหาวิทยาลัยคราวนี้ในเรื่องของการนำหลักทางพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะพระอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างครับบางคนบอกมันจะเริ่มลดน้อยลงไหมในความสำคัญหรือเหินห่างไปหรือไม่เจ้าคะ
1: เจ้าพรเรื่องก่อนที่ว่าจะเอาหลักธรรมอะไรเข้าไปเนี่ยนะทำไมอยากย้อนให้ฟังว่าจริงๆแล้วในทางโบราณของเราเนี่ยวัดกับวังคือสถานที่จัดการศึกษาการศึกษาศูนย์กลางอยู่ที่วัดกับวังก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขก็จะให้การศึกษากับพระสงฆ์นิกรส่วนวัดนั้นชัดเจนว่าเป็นสถานที่ศึกษาเรียกทิ้งอย่างที่พูดไว้แต่ต้นว่าบวชเรียนเพราะฉะนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผ่านมาก็จะศึกษาทั้งศึกษาในของคณะสงฆ์และศึกษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะกับประชาชนในแต่เดิมมาเราก็มีศึกษาเรื่องธรรมศึกษาเรียกว่านักธรรมบาลีปริยัติสามัญปริยัติสามัญคือเด็กน้องเนนทั้งหลายที่มาเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6และก็ตอนหลังมาเราก็มีธรรมศึกษาและก็บาลีศึกษาสำหรับให้คฤหัสถ์เข้ามาเรียนนักธรรมและบาลีอันนี้สมัยเดิม2430รัชกาลและการที่5ทรงบอกเลิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มาตั้งที่วัดมหาธาตุให้ชื่อว่ามหาจุฬาให้ชื่อแรกว่ามหาธาตุวิทยาลัยต่อมาก็ให้ชื่อว่าอีก2ปีต่อมาชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2490คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจึงได้เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเรียกว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระนามของรัชกาลการที่5ที่พระองค์ทรงมีพระราชาทัยเลขาว่าจะให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปก็คือพระองค์ได้ไปเห็นการศึกษาในต่างประเทศได้ไปเห็นการพัฒนาในประเทศต่างๆเช่นไปเห็นการพัฒนาในยุโรปพระองค์รัชกาลการที่5ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมประเทศเขาเจริญแล้วสยามประเทศจะทำอย่างไรก็ไปเห็นสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือไปเห็นว่าการที่จะให้ประเทศพัฒนาได้ต้องพัฒนาคนและจะพัฒนาคนได้อย่างไรก็คือให้การศึกษาให้การศึกษากับคนจึงจะเห็นว่าในต้นสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นต้นเรื่องนี้รัชกาลที่5เนี่ย อินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายการศึกษาและอื่นๆจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าแล้วถ้าบ้านเมืองเจริญขึ้นชาวบ้านได้รับการศึกษามากขึ้นแล้วพระไม่มีการศึกษาจะไปเทศไปสอนไปอบรมจะไปให้ความรู้กับคนได้อย่างไรจึงมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงปัจจุบันแม้เราจะมีวิชาอะไรมากมายมีคณะมากมายมีสาขามีแคมปัสมากมายแต่ล้วนแต่ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมการเอาความรู้นี้แหละที่จะกลับไปตอบคำถามคุณอนุมาว่าเอาความรู้นี้แหละที่ได้ศึกษาทั้งแผนกปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและการศึกษาที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยนี่แหละเอาไปให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้มีแยกออกชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งของรัฐของเอกชนมีทั้งของต่างประเทศมีของนักสอนทางศาสนาต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือการที่เราจะต้องมีหลักสูตรเดิมซึ่งแต่เดิมเราเคยมีก็คือวิชาศิลธรรมหรือวิชาหน้าที่พลเมืองตอนหลังมาเราเรียกว่าสาระเรียนรู้พุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องเข้าไปมีในหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะระดับบังคับภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับเพราะว่าเด็กเนี้ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่รับศาสตร์อย่างอื่นอย่างเดียวแล้วถามว่าการจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใส่ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความรู้ที่เรียนทั้งด้านปริยัติธรรมมาแล้วก็เรียนทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์มาโดยเฉพาะในมหาจุฬาแล้วอันที่สองก็คือเมื่อมีหลักสูตรแล้วผู้สอนล่ะผู้สอนคือใครก็ต้องพระอีกพระที่มีความรู้ก็ต้องคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาทั้งทำหลักสูตรได้ทั้งเข้าใจเนื้อหาทั้งเป็นพระอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดนี้จึงจะกลับเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาและนำพาเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ที่เราเห็นแล้วเราเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงประเทศชาติว่าในวันข้างหน้าบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราปลูกฝังที่ดีทำในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนาที่ไปปรากฏในหลักสูตรที่ให้มีพระอาจารย์ไปสอนที่มีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจไปสอนไปปลูกฝังเขาเนี่ยคิดว่าอนาคตของเด็กเหล่านี้ก็อย่างน้อยก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
0: ถ้าเป็นเช่นนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอะนะฮะเราวางวิสัยทัศน์ไว้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: มหาวิทยาลัยของเราวางวิสัยทัศน์ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมการสร้างพุทธนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญการสร้างพุทธนวัตกรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบในการพัฒนาจิตใจและสังคมจะเห็นตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนะฮะว่า1ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมี4ด้านคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้อแรกเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางด้านสติปัญญาและทางด้านสติปัญญาที่จริงมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางสติปัญญาก็น่าจะพอแต่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องเพิ่มคำว่าคุณธรรมเข้าไปด้วยเพราะการผลิตคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องผลิตคนดีด้วยคนดีและคนเก่งสติปัญญาคือคนเก่งคุณธรรมคือคนดีเพราะต้องผลิตคนดีและคนเก่งออกไปสู่สังคมด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งที่เราทำอยู่และก็เรื่องที่สองที่บอกไว้ในวิสัยทัศน์ก็คือพัฒนาจิตใจและสังคมจะเริ่มต้นจากพัฒนาตนก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: บอกอะไรก็บอกตนเองก่อนประพฤติอะไรก็ประพฤติตัวเองก่อนถ้าบัณฑิตเราพัฒนาจิตใจของเราได้จึงจะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ถ้าตัวยังปฏิบัติไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังประพฤติไม่ได้และยังไม่เป็นคนดีพอการออกไปสู่สังคมการไปนำสังคมก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะหมายอะไรจึงคำนึงถึงวิสัยทัศน์อย่างนี้และจะเห็นว่าวิสัยทัศน์นี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนา ตัวของบัณฑิตและสิ่งที่ลืมไม่ได้คือสังคมเวลาสำเร็จการศึกษาเวลามีการประเมินประเมินภายในสถาบันก็ตามประเมินสมส.ก็ตามเนี่ยเราไม่ประเมินเฉพาะinput process output เท่านั้นแต่ประเมินตัว impact ด้วยประเมินตัว impact ด้วยว่าผลิตออกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาพอใจไหมไปสอนธรรมะรู้เรื่องไหมแล้วก็ตอบคำถามว่าธรรมะคืออะไรได้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะผลิตออกไปแล้วก็จะต้องเป็นประโยชน์แบบนี้ใช่ไหม
0: ค่ะแต่ที่เราได้มีโอกาสติดตามนะฮะการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราก็จะสังเกตเห็นว่าบัณฑิตหรือว่านิสิตของมหาจุฬาเนี่ยมีทั้งในส่วนของพระภิกษุแต่ในขณะเดียวกันก็มีคฤหัสถ์ด้วยใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์แล้วแตกต่างกันไหมฮะไม่ว่าจะเป็น input process นะฮะ output หรือแม้แต่ impact เพราะว่าในบทบาทก็จะต่างกันฮะพระภิกษุสงฆ์เมื่อท่านจบออกไปคฤหัสถ์เมื่อท่านจบออกไปอะฮะ
1: มีความแตกต่างกันแต่ว่าขออนุญาตย้อนว่าพระราชหัตถเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้ทรงประทานปนาเมื่อ2430เนี่ยที่ไปค้นพบที่หอสมุดแห่งชาติและนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าพระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและประชาชนสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
0: อ๋อและคฤหัสถ์ทั่วไป
1: อันนี้เป็นลายมือนะครับพูดตามตรงเป็นลายมือของล้นเกล้ารัชกาลที่5เป็นพระราชหัตถเลขาชัดเจนและเราศึกษาอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติทั้งบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์คารุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนาคุณจะศึกษาศาสตร์อะไรก็ตามที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ต้องศึกษาวิชาแกนพุทธศาสนาและต้องศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานในทุกชั้นเรียนและต้องไปแบบวิปัสสนากรรมฐานรวมกันบัณฑิตชั้นปริญญาตรีปฏิบัติรวมกันทุกปีเมื่อสอบไฟนอลเสร็จแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยอย่างน้อย10วันติดต่อกัน
0: ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ
1: ์คฤหัสถ
0: ์อ
1: ๋อคฤหัสถ์เนี่ยปริญญาโทและปริญญาเอกให้เก็บชั่วโมงได้ปริญญาโท30วันปริญญาเอก45วันแต่เดิมให้ปฏิบัติรวมกันหมดญาติโยมมาร้องขอว่าถูกไล่ออกจากงานพอดีแล้วก็เลยขอให้เก็บชั่วโมงได้แต่ว่าคุณต้องได้อย่างน้อย30วันและ45วันการที่เอาคฤหัสถ์เข้ามาเรียนเนี่ยจะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะแยกกันเพราะว่าคือพระเนนกับเด็กยังอยู่ในวัยยังเด็กอยู่ต้องพยายามจับจากแยกกันแล้วก็นานๆจะมีวิชาที่รวมกันสักครั้งหนึ่งถามว่ามีไหมมีแต่ว่าต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยศึกษาไม่ว่าคณะอะไรศาสตร์อะไรก็ตามก็กลับไปว่าศึกษาพุทธศาสนาโบราณกาลกษัตริย์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเพราะมีวิชาอย่างที่กล่าวมา
0: เจ้าค
1: ่ะอันที่สองก็คือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพแล้วมีการมีงานแล้วมีดารามีนักร้องนักแสดงมีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาเรียน
0: ม
1: ีผู้บริหารหน่วยงานมาเรียนน้อยนักในระดับปริญญาโทและเอกเนี่ยที่จะเรียนแล้วเอาไปสมัครงานส่วนใหญ่เกิน 70% คือผู้ประสบความสำเร็จแล้วมาเรียนเพราะการที่คนเหล่านี้มาเรียนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตรในการบริหารในการจัดการในพุทธจิตวิทยาในอะไรอื่นใดที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องในพุทธบริหารในพุทธวิธีในพุทธจิตวิทยาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราที่เขาเข้ามาในสถาบันของเราแล้วเราจะหล่อหลอมเขาอย่างไรและส่งออกกลับไปอย่างไรที่เป็นทั้งเอาท์พุตและเป็นทั้งอิมแพคอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำอยู
0: ่พระอาจารย์ครับแล้วความท้าทายของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราในการสร้างคนผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมในกระแสที่วัตถุนิยมสูงโลกที่เจริญไปอย่างรวดเร็วยุคดิจิตอลอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ท้าทายอย่างยิ่งท้าทายอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยข้างนอกเนี่ยจะประสบปัญหา3ด้าน ด้านหนึ่งคืองบประมาณลดลงโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ของบประมาณจากภาครัฐที่ทำตั้งคำของบประมาณงบประมาณจะลดลงข้อที่สองมหาวิทยาลัยจะมีแรงเสียดทานมากขึ้นข้อที่สามมหาวิทยาลัยจะมีภาระมากขึ้นแรงเสียดทานก็หมายถึงว่ามีคู่แข่งมากขึ้นภาระมากขึ้นก็คือว่าเราจะมีบุคลากรมีครูบาอาจารย์น้อยลงแต่มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและแบกความคาดหวังของสังคมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทีนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยยิ่งมีความท้าทายใหญ่ท้าทายว่าผู้คนบวชเรียนก็น้อยลงสาธารณทายาทก็น้อยลงประเพณีบวชเรียนแทบจะหมดไปจากสังคมไทยประชากรลดลงผู้คนมีที่ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่สำคัญเรื่องนี้ก็คือเรียกว่ามีความท้าทายในเรื่องประชากรที่จะมาศึกษาเล่าเรียนท้าทายต่อมาก็คือท้าทายการบริหารการจัดการเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยการบริหารการจัดการที่มันเกี่ยวเนื่องกับระบบธรรมาภิบาลก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารสมัยใหม่ก็ตามและเป็นพุทธบริหารการศึกษาที่มันไม่ทำให้สูญเสียความเป็นสมณะสารูปไม่สูญเสียความเป็นสมณะสัญญาทำอย่างไรมันจะกลมกลืนมันจะสมดุลกันได้อันนี้คือการบริหารส่วนคุณภาพนั้นแน่นอนว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นทำอย่างไรเราจึงผลิตสื่อทางด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการเรียนการสอนภายในและการที่บัณฑิตของเราจบออกไปแล้วเอาไปสอนประชาชนทำอย่างไรเขาจึงจะมีพัฒนาการทางด้านนี้ในเรื่องสื่อในเรื่องเทคโนโลยีและเมื่อสื่อเทคโนโลยีแล้วต้องสื่อให้คนสมัยใหม่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าพูดคนละภาษา
0: คร
1: ับคนสมัยใหม่แล้วฟังไม่เข้าไปไม่เข้าใจเด็กก็จะบอกว่าพระพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดยาวพูดยืดเยื้อ
0: แล้วก็มานั่งถามธรรมะคืออะไร
1: มานั่งถามธรรมะคืออะไรก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามทำในสิ่งเหล่านี้และนอกเหนือจากนั้นก็คือสังคมที่มันเปลี่ยนไปทุกวันค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราได้พูดว่าคนเน้นเรื่องสุขนิยมเน้นเรื่องวัตถุนิยมเนี่ยแล้วบัณฑิตของมหาจุฬาโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยจะทำอย่างไรและจะออกไปสอนเขาอย่างไรจะประคับประคองสังคมหรือเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้อย่างไรต่างจากที่ตอนเป็นเจ้าวาดที่เป็นพระธรรมดาเมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วเป็นมหาบัณฑิตแล้วเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้นหรือชุมชนหรือหมู่บ้านที่ท่านอยู่ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนกับคฤหัสถ์ที่ถามเมื่อกี้ว่าต่างกันอย่างไรเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: คือหลักสำคัญก็คือหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเนี่ยชัดเจนแต่ว่าพระเนี่ยเมื่อสำเร็จออกไปแล้วเนี่ยเน้นเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนา
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เน้นเรื่องเผยแผ่พุทธศาสนาและเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสนองพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสาวกของพระองค์ต้องศึกษาพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัตินำไปสู่ปริเวทเผยแผ่พุทธศาสนาและก็ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอันนี้เป็นไปตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นไปตามพระราชปณิธานของรัชกาลและการที่5เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส่วนคฤหัสถ์นั้นแน่นอนว่า1ส่วน1ให้ไปประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาแต่การประกอบอาชีพนั้นเราเน้นเรื่องสติปัญญาและคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาส่วนผู้ที่เป็นมีชื่อเสียงนักวิชาการหรือผู้ที่ทำงานอยู่แล้วก็เน้นว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วให้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ ทั้งในแง่พุทธบริหารการศึกษาพุทธจิตวิทยาพุทธปรัชญาธรรมนิเทศและอื่นๆเหล่านี้เป็นการนำคำคำสอนของพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตในการทำงานในครอบครัวในการครองตนเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของสังคมที่อยู่ร่วมกันอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
0: จ้าค่ะคราวนี้ในการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอ่ะนะนอกเหนือจากดูแลบัณฑิตของเราแล้วอ่ะนะในส่วนของการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาสังคมอื่นๆหรือแม้แต่ในระดับสากลก็ตามแต่นะฮะเรามีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ฮะ
1: อันนี้ก็สำคัญเป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมการบริการสังคมเนี่ยถ้าประเมินจากหน่วยงานที่มาประเมินในมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็คือคะแนนเต็ม5เนี่ยการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยจะได้เต็ม5ทุกครั้งไปเหตุที่ได้เต็ม5เพราะว่าเราเน้นเรื่องนี้มากในเรื่องการบริการประชาชนที่อยู่กับเราเนี่ยนอกจาก1ที่เรารับเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยตรงแล้วเนี่ยที่เหลือจากนั้นที่ไม่ได้มาเล่าเรียนโดยตรงเนี่ยเราจะทำอย่างไรเช่นมีหลักสูตรพิเศษมั้ยมีโครงการพิเศษมั้ยมีการฝึกอบรมพิเศษมั้ยมีการทำกิจกรรมร่วมกันมั้ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเช่นทุกวันนี้กับปปช.เนี่ยเราก็ทำเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำอย่างไรคนจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันจนถึงพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของเราได้เทศกันแรกได้แต่งกันแรกคือการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเทศออกทั่วประเทศเป็นการแรกอันนี้ก็มหาวิทยาลัยก็ทำร่วมกันอยู
0: ่
1: แล้วรวมทั้งอื่นๆด้วยกับภาคประชาสังคมและที่ไม่ลืมไปกว่านั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่4กลุ่มที่ศาสนาพัฒนาปัญญาและคุณธรรมแต่กลุ่มที่3เนี่ยของการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของอวของประเทศเราเนี่ยกลุ่มที่3คือกลุ่มพัฒนาชุมชนถ้ากลุ่มพัฒนาชุมชนนะถ้ามองจากสายตาทั่วไปก็จะเน้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ถ้ามองจากภายในของมหาจุฬานี่แหละคือและภารกิจที่สำคัญของวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ที่มีอยู่11แห่งทั่วประเทศที่เป็นวิทยาเขตวิทยาสงฆ์อยู่28แห่งทั่วประเทศอันนี้แหละคือภารกิจในกลุ่มที่3แต่เนื่องจากว่าเราสภามหาวิทยาลัยต้องลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือเราลงมติในกลุ่มที่4เสนออว.ไปแต่เราต้องเอาภาระงานของกลุ่มที่3และกฎกระทรวงอว.ของกลุ่มที่3มาผนวกใช้ด้วยคือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่นำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมบวกกับชุมชนการบริการชุมชนการอยู่ร่วมกับชุมชนการร่วมกับภาคประชาสังคมการบูรณาการกับภาคประชาสังคมการพัฒนาผู้คนที่อยู่รอบข้างและพัฒนาผู้คนในภาคประชาสังคมต่างๆโดยผ่านทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวหลักสูตรการฝึกอบรมและการทำงานร่วมกันอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญของมหาจุฬา
0: แล้วนอกเหนือจากภาคประชาสังคมแล้วในระดับที่เป็นสากลล่ะครับอาจารย์เพราะพระพุทธศาสนาเราก็โอ้ทั่วโลกเหมือนกันนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในระดับสากลเนี่ยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอดีตอธิการบดีผู้ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มหาวิทยาลัยในยุคใหม่พระเดชพระคุณได้นำพาเราไปสู่ภาคประชาสังคมในระดับนานาชาติร่วมมือกับมหาพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในทั่วโลกในทั่วโลกนะฮะในการที่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นสมาคมวิสาขบูชานานาชาติมาเป็นสมาคมมหาวิทยาลัยสอนพุทธศาสนาปรัชญา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันผลักดันธรรมะร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยในระยะหนึ่งมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการเป็นที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเพราะในระดับนานาชาติเนี่ยได้ผลักดันร่วมกันมากพอสมควรโดยเฉพาะพุทธศาสนาสองนิกายใหญ่คือของเราเป็นเถรวาทและของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ที่มีกำลังสำคัญในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นในจีนในประเทศอื่นๆเหล่านี้ในเกาหลีใต้เราเนี่ยเขาจะเป็นมหายานก็จับมือร่วมกันเป็นสมาคมอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ทำงานในระดับนานาชาติไม่ใช่ทำงานในระดับประเทศอย่างเดียว
0: ค่ะสาธุนี่ทำให้เห็นนะถึงการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะพระอาจารย์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนในสังคมว่า เราจะมีการร่วมมือกันหรือมีส่วนช่วยนะคะในการสร้างสังคมของเราร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาอย่างไรเจ้าคะ
1: ในส่วนภาระที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจริงๆก็คือการฝึกฝนอบรมผู้คนผ่านกระบวนการศึกษากระบวนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติส่วนกลางตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต11แห่งทั่วประเทศวิทยาลัยสงฆ์28แห่งและสถาบันสมทบในต่างประเทศเช่นในบูดาเปสต์ในฮังการีในศรีลังกาในสิงคโปร์เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยมีสถาบันสมทบในต่างประเทศ5แห่งและนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรฝึกอบรมยังมีโครงการยังมีอะไรต่างๆอีกมากมายที่ร่วมกับสังคมร่วมกับภาครัฐร่วมกับเอกชนร่วมกับชุมชนเป็นจำนวนมาก mm-hmm. เรามุ่งหวังว่าการผลิตบัณฑิตหรือการฝึกอบรมในระดับต่างๆก็ตามการเปิดหลักสูตรต่างๆก็ตามมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้คน mm-hmm. เพราะเราจะไม่หนีจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่5คือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าไม่ว่าท่านจะเรียนอะไรท่านจะศึกษาอะไรค้าอะไรไปประกอบอาชีพอะไรท่านต้องมีวิชาแกนพุทธศาสตร์มีวิชาธรรมะภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยไม่มีสนามฟุตบอลไม่มีสนามการแข่งขันเพราะบริบทอัตลักษณ์ของเราแตกต่างกันเรามีห้องปฏิบัติธรรมเรามีห้องฝึกปฏิบัติธรรมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาคือมหาจุฬาที่ทำอยู่เวลานี้เนี่ยจะเป็นสถานฝึกอบรมขัดเกลาผู้คนแล้วออกไปรับใช้สังคมถ้าเป็นพระก็ไปอุทิศตนเพื่อพระศาสนาอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าเป็นคนดีให้กับสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและรวมถึงมวลมนุษยชาติด้วยนี่ความคาดหวังของมหาจุฬาเรา
0: สาธุนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะเราได้รู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะและนั่นก็หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของคุณธรรมของคนในสังคมด้วยนะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตกราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตเรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามและมีพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะโดยท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: อยากฟังเพลงสากล
1: ครับ
0: ก็ฟังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้แปลในหนึ่งเพลงถ้ามันดังเนี่ยต้องหาการแปลต้องมีคนแปลอย่าสะพดลเปลี่ยนคู่รู้สึกว่าการเปลี่ยนคู่ชู้ชายนั้นจะเป็นสิ่งที่อะไรเขาภูมิใจคุยได้ซึ่งความจริงมันจะเป็นตราบาปในอนาคตอยากดูสื่อลามกนะก็จิ้มไปหาสื่อลามกนี่คือนรกของเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าผมมองในสังคมที่เริ่มต้นอย่างเนี้ยเขาเรียกมองเห็นความเป็นจริงซะก่อน
1: โอ้
0: ว่านี่คือละสถานการณ์ของเด็กวัยรุ่นเด็กสาวในเมืองไทยนะเพราะดร.ถามผมจึงได้บอกคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยท่านดร.ในทัศนะของดร.เนี่ยผู้หญิงเนี่ยลงแบ่งแยกแยะใส่ผู้หญิงมันเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าในมุมมองของกับผมนะครับผู้หญิงนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
0: มีหลายประเภท
1: มีนับดูก็9ประเภท
0: มี9ประเภท
1: ครับ
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 9ประเภทมีอะไรบ้าง
1: 1ผู้หญิง
0: 1ผู้หญิง
1: 2ผู้ยัง
0: 2ผู้ยัง
1: 3แม่กระชังก้นรั่ว
0: 3อย่างนั้นแหละ
1: นะ4แม่ก้นตะกัว
0: 4อย่างนั้นเลย
1: 5แม่ขนครัวลงล่าง
0: ก็อย่างนั้นอีกแหละ
1: 6
0: ผมเอาบ้าง
1: แล้วแม่ย่างม้าเหาะ
0: 7
1: แม่เลาะข้างรั้ว
0: 8
1: แม่ชั่วตลอดศก
0: 9
1: แม่สกปรกตลอดชาติ
0: สกปรกหนักกว่าผมอีก
1: ฉะนั้นก็ต้องมองตามความเป็นจริง
0: เออผู้หญิงนี่ถ้าจะแยกแยะ
1: ครับ
0: แยกแยะตาม
1: ถ้าผู้หญิงประการแรกก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เป็นกุลสตรีนะประเภทแรกนะนะ
0: แล้วผู้ยังล่ะเป็นผู้ยังมันมายังไงผู้ยังมันเป็นยังไง
1: โยมก็ฟังดูว่าคำว่ายังแสดงว่ายังไม่ทำเช่นเรียนหนังสือหรือยังยังทำการบ้านหรือยังยังซักผ้าหรือยังยังมันยังทั้งหมดนะครับอะไรอะไรก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้คิด
0: นอนหรือยัง
1: ยัง
0: ตื่นหรือยัง
1: ยัง
0: กินข้าวหรือยัง
1: ยังก็จึงเป็นผู้ยังเนี่ย
0: ถ้าเขายังตั้งแต่เด็กๆมันสอนนิสัยความไม่รับผิดชอบ
1: ไม่รับผิดชอบผัดวันประกันพรุ่งเรียกว่าไม่ตั้งใจนะเป็นคนโลเลเป็นคนที่ว่าไม่เรียกว่าไม่อยากจะทำอะไรอ่ะไม่เตรียมความพร้อม
0: แล้วคนพวกนี้นะฮะจะเป็นนิสัยติดตัวไปก็เลยขาดความรับผิดชอบ
1: ครับ
0: เหมือนคนเอาเด็กมาฝากผมอ่ะเอาไปจะมะม .4 นี่เขามีฝากได้ใช่ไหม
1: มีฝากได
0: ้ผมก็บอกเรียนโรงเรียนไหนไปเอาคะแนนมาดูซิไปสอบแล้วยังสอบแล้วค่ะได้ไหมไม่ได้

0: ไหนล่ะ4โรงเรียนไหนขอดูชื่อโรงเรียนหน่อยสิโรงเรียนไหนมันก็มี4ทั้งนั้นใช่มั้ยทัศนศาสตร์ถึงเด็กโง่เง่ามาเรียนรวมกันมันก็มี4มั้ยมีเอาเด็ก 1.7 ของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเอาไปตั้งโรงเรียนใหม่สอบใหม่มี4มั้ยมีมัน4อะไรแล้วจะเทียบให้ฟังอย่านึกว่าลูกเก่งถ้าเก่งมาสอบได้แล้วท่านดร.แบงค์ร้อยลาวเขาเรียกร้อยอะไร
1: กีบใช่ไหม
0: เลขร้อยไหม
1: ร้อยเหมือนกัน
0: ไทยเขาเรียกแบงค์เขาเรียกอะไร
1: ก็ร้อยเหมือนกัน
0: ร้อยอะไรอ่ะ
1: ร้อยบาท
0: อเมริกา
1: ดอน
0: ดอลลาร
1: ์ครับ
0: อังกฤษ
1: ปอน
0: ยุโรป
1: ยูโรมั้ย
0: ยูโร
1: ครับ
0: เลขร้อยเท่ากันไหม
1: เท่ากันนะเลขร้อยเท่ากัน
0: คุณภาพมันเท่ากันไหม
1: ไม่เท่าครับ
0: เพราะนั้นได้4อย่ามาคิดแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นความไม่เก่งของครูก็ได้อาจจะไม่มีโรงเรียนเรียนก็ได้ขอดูสมุดบันทึกหน่อยนี่ท่านผู้ชมต้องจำไว้นะขอดูสมุดบันทึกพอดูแล้วโยนทิ้งเลยครับผมดู2ช่อง
1: ช่องไหนบ้าง
0: 1ช่องความรับผิดชอบครูมอบหมายงานและคนเด็กคนนี้ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบคนไม่รับผิดชอบเนี่ยฝากได้ไหมท่านดร.
1: ไม่ได้แล้วครับ
0: ฝากเรียนแล้วมันจะดีไหม
1: ไม่ดีแล้วครับ
0: เอาไปฝากงานในอนาคตดีไหม
1: ไม่มั่นใจครับ
0: ไม่ดีไม่ดีแล้วเสียใคร
1: เสีย
0: ตัวเด็กหรือเสียคนฝาก
1: เสียคนฝาก
0: เพราะฉะนั้นดูช่องแรก
1: ช่องที่2
0: ช่องที่2ดูช่องกิจกรรมเด็กคนนี้เรียนเก่งปัญญาดีแต่ไม่ทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงอย่างนี้ไม่ฝากเพราะกลายเป็นเด็กเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเมื่อเอารัดเอาเปรียบแล้วมันก็เข้ากับใครไม่ได้ท่านดร.เพราะงานเดี๋ยวนี้เข้ามาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นไอ้เด็กผู้ยังเนี่ยเมื่อมันยังมากเขามันก็ติดเป็นนิสัยอีหน่อยจะได้อะไรคนอื่นเขาได้หมดแล้วอีนี่ยังตะพืช
1: ครับ
0: จะกลายเป็นนิสัยไปอยู่ไปเป็นครอบครัวก็ยังไปทำงานก็ยังตะพืชขาดความรับผิดชอบอันนี้ผู้ยัง
1: ต่อไปแม่กระชังก้นรั่ว
0: เป็นยังไงแม่กระชังก้นรั่ว
1: กระชังเนี่ยเขาเอาไว้ใส่ปลาแต่ถ้าก้นมันรั่วปลามันก็หายไปหล่นไป
0: ไม่อยู
1: ่ไป
0: ใส่แล
1: ้
0: ว
1: ใส่แล้วไม่อยู
0: ่
1: เหมือนอุปมาก็เหมือนผู้หญิงเป็นบุคคลที่เก็บความลับไม่ได้เรียกอะไรเก็บความลับไม่อยู่เก็บความลับไม่อยู่นะมีอะไรก็ประโพธนาบางทีก็นินทาเขาด้วยนะ
0: ที่เขาเรียกปากหอยปากปูใช่ไหม
1: ครับครับปากหอยปากปู
0: รู้จักไหมปากหอยปากปู
1: ประเดี๋ยวคุณอธิบายหน่อยสิ
0: หอยขึ้นบกไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ปูขึ้นได้ตอนขึ้นมาที่บกคาน10ขามาเชียว
1: ครับ
0: แต่เวลาลงเนี่ยมันไม่ได้คาน10ขาครับ
1: กี่ขาครับ
0: มันชูขาหน้าขึ้น
1: โอ
0: ้แล้วก็
1: เบ่งกล้ามมัน
0: แล้วตาก็ถลน
1: โอ้
0: เดินไปหาอีหอยที่อยู่ตรงเลนแล้วมันก็เริ่มโม้ฉันเห็นมาแล้ว
1: โอ้โ
0: หข้างบนนั่นฉันเห็นมากระตาฟดฟดฟดฟดฟดฟดนะพออีปูคุยฟดฟดใช่ไหมฮะอีหอยก็อ้าปากเหรอเปรียบเสมือนคนขี้นินทาท่านดร.เพื่อกระชังก้นรั่วเนี่ยมันจะอ้างว่าเห็นสิ่งนู้นรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วคุยต่ออีคนที่ไม่มีปัญญานะฮะไม่ได้ฟังแล้วก็อ้าปากตื่นเต้นไปกับเรื่องเร็วๆที่เขาคุยกันปัจจุบันนี้บางทีเขาไม่ได้คุยกันนะเตอร์เขาแชทกันแล้วส่งต่อ
1: โอ้มีแชทมี
0: ก็ทำให้เสียหายตอนนี้เขาเรียกแม่กระชังก้นรั่ว
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ไม่ดี
1: ไม่ดีครับ
0: อ้าวแม่ก้นตะกั่ว
1: แม่ก้นตะกั่วก็คือไปไหนก็นั่งนานเหลือเกินนะคุยอยู่นั่นแหละครับสนทนาโดยเฉพาะดูละครเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: คุยกันที่ละคร
1: ครับคุยจนว่าลืมเวลาเลยว่าจะต้องไปทำอะไรต่อ บางทีเรียกว่านั่ง

0: อ่านน่ะบางทีมันไม่ได้ดู
1: ดูอะไรฮะ
0: ละครน่ะ
1: ดูอะไร
0: ไม่ใช่บางทีบางวันไม่ได้ดูไงไปตลาดไปตลาดก็เลยแวะถามเพื่อน
1: โอ
0: ้ไอ้เพื่อนก็คุยเรื่องอื่นให้ฟังเออนั่นเขาเรียกนั่งนาน
1: ครับ
0: แม่คนตะกัว
1: แม่คนตะกัว
0: แม่ขนครัวลงล่างไปไง
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นคนโมโหร้ายไม่พอใจก็เคว้งคว้างนะไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อข้าวโยนลงมาข้างล่างนะโมโหสามีโมโหลูก
0: โอ้ให้ดูเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงคนไหนนะฮะโตขึ้นมานะ2ขวบ3ขวบนะถ้าร้องไห้ขึ้นมานะหยิบไอ้นุ่นคว้างไอ้นี่เคว้งนะฮะต่อไปอันตรายจะอยู่กับเขาไม่ได
1: ้โอ้เป็นอย่างนั้น
0: อ้าวในบ้านใช่มั้ยเคว้งนู่นเคว้งนี่อาละวาดหยิบไอ้นุ่นนะคว้างไอ้นี่ทิ้งนี่แหละจะเป็นนิสัยเวลาไปอยู่กับคนอื่นเขาอันตรายเขาเรียกอะไรฮะแม่ขนครัว
1: ลงล่าง
0: ลงล่าง
1: ครับต่อไปก็แม่ย่างม้าเหาะ
0: เป็นไง
1: โอ้เดินเรียกว่าเดินแรงมากอะนะ
0: เดินกระแทกเท้าก
1: ระแทกเท้ากระทืบเท้าโมโหนะไม่พอใจอะไรก็นะรุกไปเลย
0: อยู่กับบ้านเนี่ยเดินเหมือนตอกเสาเข็มน้ำปึ๊ก
1: นั่นแหละ
0: ปึ๊กปึ๊กพอไปตามถนนใส่รองเท้านะฮะเดินมันมากก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบางทีผมนอนอยู่ที่กุฏิอะนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่นอนอะ
1: ได้ยิน
0: ได้ยินนึกว่าม้ามาที่ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตอนนี้ไปย่างม้าเหาะ
1: ครับ
0: แม่เลาะข้างรั้ว
1: แม่เลาะข้างรั้วนี่ก็เขาอุปมาเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงเจ้าชู้นะชอบแต่สมัยก่อนก็มีรั้วมีอะไรก็มองนะดูผู้ชาย
0: ชะเง้อ
1: คนข้างบ้าน
0: นั่งหอพักก็ชะเง้อมองมอเตอร์ไซค์
1: นั่น
0: มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ชะเง้อมอง
1: ครับผมไอด้วยอ๋อชูนิ้วด้วยอะไรฮะเอออ
0: ย่างนี้ฮะใช่ไหม
1: แสดงว่าชอบกันใช่ไหมรักกันเนาะ
0: ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยทำ
1: ไม่เคยรักใครใช่ไหม
0: เออ
1: นี่ก็เรียกว่าเลาะข้างรั้ว
0: เจ้าชู้ก็ไม่ดี
1: ครับ
0: แล้วจะกลายเป็นนิสัย
1: ครับผม
0: แม่ชั่วตลอดศก
1: อันนี้ก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็ทำอยู่นั่นแหละซ้ำทำซ้ำก็เรียกว่าทำดีทำไม่ดีขึ้นอ่ะทำดีไม่ค่อยได้แล้วทำไม่ดีแล้วชอบ
0: ไม่คิดจะกลับตัว
1: ครับ
0: ไหนๆมันไม่ดีแล้วก็อย่าไปดีมันเลย
1: ครับผมประชดบ้างอะไรบ้างจะประชดชีวิตบ้าง
0: ทำซ้ำ
1: ครับ
0: แม่สกปรกตลอดชาติ
1: อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเรือนหรือตัวเองก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างเรือนผมเรือนครัวเรือนชานอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นคนที่ว่าไม่รักความสะอาดไม่รักสุขภาพ
0: เคยตั้งแต่หัวจดปลายเท้า
1: ครับ
0: ว่าหัวก็ไม่ค่อยสะ
1: ครับ
0: ฟันก็ไม่เคยแปรง
1: นั่นแหละครับ
0: แปรงก็แปรงไม่เป็นนี่แสดงการไม่รักษาความสะอาด
1: ครับ
0: นอกจากตัวไม่สะอาดแล้วเครื่องใช้ไม้สอยก็จะไม่สะอาดเป็นที่รังเกียจของคนที่จะอยู่ด้วยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ผู้หญิง8แบบ
1: แต่ผู้หญิงที่ไม่ดีว่างั้นเถอะ
0: 8แบบผู้ยังแม่กระชังก้นรั่ว
1: ครับ
0: แม่อะไรนะ
1: แม่ก้นตะกัวแม่ขนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะข้างรั้วแม่ชั่วตลอดโศกแม่สกปรกตลอดชาติ
0: แล้วผู้หญิงที่ดีๆเป็นไง
1: ผู้หญิงที่ดีก็เป็นคุณสตรีก็มี8ประการมีท่านพระเถรานุเถระนะพระเถระอดีตองค์หนึ่งโยมท่านกล่าวไว้ว่าผู้หญิงดีเนี่ยนะก็มี8เหมือนกันนะ
0: มี8เหมือนกัน
1: มี8เมื่อกี้มี9ประการนี้มี8ผู้หญิงดีมี8ประการท่านพระเนี่ยอาจารย์วัดมหันตพารามเนี่ยข้างๆวัดสุทัศน์เนี่ย
0: โอ้ตรงนี้เอง
1: ครับท่านใช้นามประการว่าชออิสรานนท์ท่านเขียนไว
0: ้เขียนสอนเด็กผู้หญิงไว
1: ้เรียกว่าประพันธ์ไว้มี8ประการผู้หญิงดีนะ
0: มีอะไรบ้าง
1: อ้าวโดยเฉพาะสอนเด็กๆวัยรุ่นสาวๆนี่นะว่าหนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
0: หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
1: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหาย
0: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหาย
1: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: หนูเป็นหญิงต้องละอาย

0: หลายประการ
1: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
0: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
1: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
0: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้าน
1: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้าน
0: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบผ่าน
1: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบผ่าน
0: หนูเป็นหญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: นี่หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิงท่านเขียนไว
0: ้ครับผู้หญิงนี่ก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงนะถ้าหากว่าทำไม่ดีแล้วมันก็เสีย
1: โบราณเขาบอกงี้ดอกเตอร
0: ์ว่า
1: ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่าเขาเปรียบว่างั้น
0: เขาเปรียบว่าอย่างนั้น
1: ผู้ชายข้าวเปลือก
0: ผู้หญิงข้าวสาร
1: ผู้หญิงข้าวสารข้าวเปลือกเนี่ยมันหุงเลยได้ไหม
0: ข้าวเปลือกก็ไม่ได้นะครับ
1: ต้องทำไงที่จะหุงได
0: ้ต้องไปสีก่อน
1: สีหรือซ้อมใช่ไหมครับ
0: สีแล้วซ้อมไปฝาดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมา
1: สมัยก่อนมันก็ต้องโดนแหละอะไรโดนตะลุมพุกใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนสากทุบเข้าไปทุบไปทุบมาจากข้าวเปลือกกลายเป็น
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสารถึงจะหุงได้เพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ผ่านความยากลำบากนะชีวิตไม่ดี
0: ชีวิตไม่มีอุปสรรค
1: ชีวิตไม่มีอุปสรรคไม่โดนท้องโดนทุบนะโดนลังกงลังแกไม่ลำบากนะ
0: ไม่ค่อยเข้มแข็ง
1: ไม่โดนไอ้นี่ไอ้นั่นนะ
0: ครับ
1: ไม่โดนเท้าบ้างอะไรบ้างไม่แข็งแต่ข้าวสารเนี่ยกว่าจะหุงได้เนี่ยมันช้าท่านดร.แต่ถ้ามันร่วงมันงอก
0: ครับ
1: ส่วนผู้หญิงเป็นข้าวเปลือกผู้ชายข้าวเปลือกผู้หญิงข้าวสารหุงได้เลย
0: หุงได้เลย
1: แต่อย่าให้ร่วงนะ
0: เน่า
1: ถ้าตกตามเน่าเลย
0: ครับผม
1: นั่นผู้หญิงจะต้องรักศักดิ์ศรีหญิงให้เหมือนข้าวสาร
0: ครับ
1: ข้อที่สองเป็นผู้หญิง
0: ต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายต้องนึกคำนวณในใจว่าทำอย่างไรจะให้ชื่อเสียงนะของพ่อแม่นี้ไม่เสียหายตระกูลไม่เสียหายตัวเราไม่เสียหายไม่เสื่อมเสียเพราะถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเหมือนกับผ้านะที่มันเปื้อนแล้ว
1: ครับ
0: บางทีมันก็ซักออกบ้างไม่ออกบ้างนะกลายเป็นว่าความไม่ดีก็ติดตัวเราเป็นตลอดชีวิต
1: มีรอยเปื้อนในชีวิต
0: ครับเนี่ยทำให้เรียกว่าสิ่งเสียหายก็เกิดขึ้นก็ถูกตำหนิติฉิน
1: ครับ
0: อุปมาว่าผู้หญิงที่โบราณเขาว่านะมีรูปผู้หญิงก็เหมือนมีอะไรนะมีส้วมอยู่หน้าบ้าน
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: ใครไปก็ถ่ายใครมาก็ถ่ายอะไรทำนองเนี้ยนะมันก็อุปมาว่ามันเสียหายง่ายกลิ่นมันไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะ
1: เขาว่ามีผู้หญิงเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านก็หมายความว่าเด็กผู้หญิงที่เสียหายแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าไม่เสียหายก็เหมือนมีดอกไม้ปลูกที่หน้าบ้าน
0: ครับผม
1: ใครไปก็แวะดูแวะชมนะแวะดมนะอยากเด็ดเอาเพราะนั้นต้องเกรงกลิ่งเสียหายข้อต่อมาคือ
0: เป็นผู้หญิงต้องรู้นะหนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: สอนเด็กๆ เขาเสียอย่าไว้ใจผู้ชาย
0: ครับ
1: ผู้หญิงบางทีเขาก็ประมาท
0: เพราะว่า
1: ประมาทผู้ชาย
0: รู้บางทีรู้เท่าไม่ถึงการ
1: เขาบอกผู้ชายนะ
0: เป็นยังไง
1: เขาบอกผู้หญิงก็มีมารยากี่เล่มเกวียน
0: 100เล่มเกวียนนะ
1: 500เล่มเกวียน
0: 500เล่มเกวียน
1: ก็เลยถือตัวว่าฉันก็เก่ง
0: ครับ
1: เลยประมาทผู้ชายหารู้ไหมว่า
0: ผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นคนสร้างเกวียนไว้บรรทุกมารยามัน
0: แม่จริงๆนะ
1: ไม่มีใครเก่งกว่าผู้ชายหรอก
0: นะครับ
1: โธ่
0: โ
1: อ้คนที่ผมสอนเรื่อยอ่ะ
0: สอนเรื่อยเลย
1: ไปสอนนักเรียนเนี่ยเอาไปมหาวิทยาลัยเนี่ยจำมานะลูกว่าตามว่าตามไปยอมลงว่าซิยอมผู้หญิงลงว่าแทนเด็กผู้หญิงผู้ชายทุกคน
0: ผู้ชายทุกคนว่าดัง
1: ๆผู้หญิงว่าสิผู้หญิงว่าไปสอนลูก
0: เอา
1: ผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกนั่นอย่างนี้เน้นอย่างนี้ผู้ชายทุกคนกัดฟันผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนดูสิเอาสิทำอย่างนี้ให้มันเพราะนะผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพ่นให้เพื่อนมันฟังจริงเปล่าจริงเปล่าตอนเป็นหนุ่มๆจริงไหมฮะเคยไปคุยไหมเล่าบอกมันจังกันจังกันจังกันเคยไหมเล่าไอ้ที่ไปเที่ยวผู้หญิงมากเคยไหมพี่เคยไหมไอ้เชียนะ ไอ้ฉะนั้นเดี๋ยวพัดเอาพักกริ่งคว้าง

0: ก็นี่จริงไหมคุยไหมพี่แว่นพี่แว่นคุยไหมตอนเป็นเด็กหนุ่มๆอ่ะตอนที่เรายังเที่ยวอยู่คุยไหมผู้ชายในท่านด็อกเตอร์ป้าหมาทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพูดให้เพื่อนมันฟังถ้าไม่ได้แต่งงานนะยังเป็นผู้หญิงที่แต่งงานโดยนอกนั้นนะที่ผ่านมาคุยหมดแหละเสีย
1: นี่เนี่ยเป็นผู้หญิงต้องรู้แล้วต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: ผู้ชาย
1: ครับ
0: พลาดพลั้งไปนะฮะและยิ่งผู้ชายที่เขาผ่านโลกีวิสัยมาเยอะๆแม้แต่เพียงไม่ได้ทำอะไรเลยนะด็อกเตอร์เดินไปกับเขาอะข้ามมืดหน่อยเนี่ยถูกตราหน้าว่าเสียตัวแล้วที่เรียกผู้ชายเป็นอะไรเขาเรียกเสือผู้หญิงเราต้องรู้เชิงผู้ชายเดี๋ยวไปไว้ใจมันมันหาทางจะได้มันพอไม่ได้จริงๆใช่ไหมท่านไม่ได้โดยเล่เอาด้วย
1: โกน
0: ไม่ได้โดยมน
1: คาถา
0: ไม่ได้คาถา
1: อะไรดีอะ
0: ทุบหน้าท้องถองหน้าขา ยาสลบปิดจมูกถ่ายคลิป
1: โอ้
0: ไม่ได้หรอก
1: เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะ
0: เป็น นี่พูดเหมือนที่เห็นนะไม่ใช่พูดเหมือนเคย
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยทำ
0: ไม่เคยทำเขาเลยเคยเห็น
1: ครับ
0: เป็นผู้หญิงต้องไปสอนลูกสอนละที่เทศเนี่ยโยมผู้หญิงในที่นี้อาจจะบอกว่าเอ้ยเราแก่แล้วไม่เอ้ยเราก็ผ่านมาแล้วเลยวัยมาแล้วที่เทศเนี่ยเทศให้ไปเอาเทปมาลอกให้เขาฟัง
1: โอ้เรียกว่า
0: ให้ไปอัดซีดีเวลาออกเนี่ยตามหาเทปซีดีไปเปิดให้เด็กมันฟังบ้างนี่โชคดีกี่คนล่ะก็โชคดีหนูคนนี้ใช่ไหมลูกนั่นน่ะไอ้หนูคนนั้นล่ะสองคนไหมนี่ยังเด็กอยู่ป่ะเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยแล้วไอ้หนูคนนั้นล่ะมึงนั่นล่ะลูกไม่ต้องหันดูใครละนั่นเขาแก่ๆกันหมดแล้วลูกก็โชคดีสองคนใช่ไหมท่านนั่นแล้วก็อายุเยอะๆกันหมดแล้วก็ต้องสอนรุ่นนี้แต่คนเราเนี่ยท่านด็อกเตอร์เราเทศกันขอแทบแตกเชื่อไหมคนไทยเนี่ยชอบฟังเทศฟังข้อคิดแต่ไม่ตามข้อคิดนั่นมาเอามาติดที่บ้านเอามาเปิดให้ฟังแล้วพอเสียหายแล้วเนี่ยไม่มีทางแล้วมาโทษพระไม่สอน
1: นี่พระก็เรียกว่าทั้งเทศทั้งสอนนะนะ
0: แต่เราไม่ตามเรื่อง
1: ครับ
0: ถ้าเทศดีแหมน่าศรัทธาเดี๋ยวแหมน่าจะได้เทปน่าจะเอาซีดีมาก็ช่อง11 NBT เขาก็บริการไปบอกที่เขาออกอากาศวันไหน
1: ครับ
0: พอออกอากาศแล้วเขาบอกว่าคุณมีเปิด YouTube ได้วันที่ธนาธานีนะเปิดตอนนั้นตอนนี้เขาก็เปิดแฟน YouTube ได้แต่ไม่ตามแต่เรื่องเร็วๆเราตามกันจังเพราะฉะนั้นก็ให้ตามเรื่องกันบ้างไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ เขาต่อมาคืออะไรล่ะ
1: ก็คือเป็นหญิงต้องอายหลายประการหนูเป็นหญิงต้องอายหลายประการ
0: อายยังไง
1: ผู้หญิงนี่ก็เรื่องโดยเฉพาะ
0: เรื่องผู้หญิงอายไหม
1: ฮะ
0: เคยผู้หญิงอายไหม
1: ก็เขินเขินเห็นเหมือนกันเขิน
0: อายยังไงผมเคยเห็นเนี่ยเวลาผู้ชายมา
1: ทำไม่เป็นอะ
0: ไม่ใช่
1: สาธิตไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้พระคุณล่ะ
0: ไม่ใช่ผมเห็นพวกชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายไปจีบนั่งพระเพียบนั้นนั่ง
1: ครับนั่งนั่นแหละ
0: ถอนหญ้าจนเกลี้ยงหมดผมไม่มีหญ้าถอนอายหนักๆเข้าเอามือชัยดินนะ
1: ครับ
0: ชัยดิน
1: จริงๆนะจริงๆเขาเขินจริงๆอายนะ
0: ไม่รู้ทำอะไรมือชัยดินเนี่ยผู้ชายนั่งคุยไป
1: ครับ
0: ความจริงก็อยากจะคุยกับเขาแต่เขินอ่ะเขินชายจดินเป็นรูไปหมดแล้วท่าน
1: ครับแต่ว่าอายหมายถึงว่าเรียกว่าไม่มีความละอายว่าตัวเองนั้นเป็นหญิงนะอายุเท่านี้ควรเรียนหนังสืออายุเท่านี้ควรจะงานอายุเท่านี้ควรจะดูแลมีครอบมีครัวแล้วก็ดูแลสามีภรรยาให้ดีดูแลพ่อผัวแม่ผัวให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำหน้าที่นะแล้วไม่จะไม่มีความอายเลยอย่างเงี้ย
0: จะแต่งตัวมันเหมาะไหม
1: เหมาะไหมครับผม
0: ก็คนจะอายว่าแต่งตัวนี้มันไม่เหมาะใช่ไหมฮะจะกินข้าวกินยังไงบางคนนะฮะกินพ่อแม่ไม่ได้สอนเราจะกินข้าวช้อนอยู่เนี่ยลิ้นแลบออกมารับช้อนแล้ว
1: เป็นยัง
0: ถ้าก็ช้อนยังจะไม่ถึงปากเลยครับ
1: ครับครับ
0: แล้วทานข้าวอ้าปากนะยิ่งอะไรอร่อยน่าเกลียดทานข้าวมันต้องอมข้าวแล้วค่อยๆเคี้ยวจะคายข้าวก็จะคายอะไรก็ค่อยๆนะแล้วหยิบมาค่อยๆวางนี่หยิบมาเนี้ยท่านเตอร์รีดก้างน่าอาย
1: ครับ
0: มันคนจะอะไรที่คนจะอายก็อายบางทีกินไปก็ไม่ได้สอยคนอื่นกินเนี่ยคือฉันจะขาของฉันอ่ะ

0: แล้วคนอื่นเขาจะกินได้ไหม
1: ไม่ได้ล่ะครับ
0: เออ
1: บางคนโดยเฉพาะวงเข้าวงเดียวกันเนี่ยต้องมีกิริยาต้องมีธรรมเนียมมีเรียกว่าโดยการใช้ช้อนก็ต้องมีช้อนกลางอย่างเงี้ย
0: สดน้ำแข็งก็ดังเสียง
1: นั่นแหละครับ
0: ในเสกขยวัฒน์พระเจ้าห้ามไหม
1: ห้ามครับ
0: ห้าม
1: เสียงจุบจุบยับยับเสียง เรียกว่าน้ำต้มเนี่ยนะเนี่ยต้มเรียกอะไรฮะซุปต่างๆเนี่ยนะสดสดน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องค่อยๆตัก
0: กินมาทีนะฮะตักข้าวไม่ได้ตักล้อมข้าวตักตรงกลางก่อนนู่นข้าวกระเด็นออกข้างชามกินเสร็จแล้วแทนที่จะลองแกงมานะแล้วก็ให้มันเรียบร้อยไม่ทิ้งไว้แบะแฉะอย่างนั้นแหละลูกหลานมันก็นึกว่าอ๋ออย่างนี้คือสิ่งที่ถูกใช่ไหมคือสิ่งที่ถูกเพราะนั้นเด็กผู้หญิงมันต้องสอนเยอะๆไม่งั้นอายเขาต้องอายหลายประการต่อมาเป็นผู้หญิงต้อง
1: ชำนาญต้องหมั่นในการเรียน
0: เป็นผู้หญิงต้องเรียนหนังสือเยอะๆ
1: ต้องเรียนเก่ง
0: ๆ
1: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงนี่ก็นะต้องดูแลตัวเองมากต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ถ้าเราเก่งเขาแล้วเนี่ยนะเรียกว่ามันมีก็เลยมีศักดิ์ศรี
0: ถ้าไปมี
1: ผู้ชายก็เกรงใจ
0: ถ้าไปมีครอบครัวผู้ชายก็เกรงใจ
1: เกรงใจให้เกียรติ
0: ให้เกียรติไม่ต้องไปกินน้ำใต้ศอกรองเงินเขา
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีสามีก็เลี้ยงตัวเองได
1: ้ครับ
0: สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พ่อแม่ได้การเรียนหนังสือจึงมีความสำคัญ
1: มีความสำคัญพระเจ้าจึงสอนว่าสิกขยะสิกขิตภานิควรศึกษาทุกเรื่องไปเพราะพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีโอกาสเรียนถึงทุกศาสตร์เลย
0: ครับ
1: ดังนั้นแต่เพียงเรามาใช้ในกรณีที่มันจำเป็นเพราะบางทีปัจจุบันเนี้ยเราเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไปทำงานก็ไม่ตรงสายงานตรงที่เราเรียนมาก็ต้องเรียนเยอะ
0: ๆเพื่อ
1: ศึกษาเยอะความรู้รอบตัวอะไรก็ตามทีนะ เรียนสิ่งที่ควรเรียนเรียนที่ต้องเรียนนะก็แล้วก็เรียนไว้ประดับความรู้เอาไว้สนทนาปราศัยก็ยังดี
0: เรียนอะไรมันตรงกับฐานะสังคมบุคลิกภาพด้วยมันถึงจะไปรอดต้องแนะและแนะแนวชีวิตด้วยนี่ต้องมาในการเรียนหนูเป็นหญิงต้องภาคเพียร
1: ภาคเพียรเรียนงานบ้านเพราะว่าต่อไปนะเขาก็ต้องเป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านเป็นแม่ของลูก
0: นะต้องเขาเรียกว่าต้องมีวิชาครัวคลังช่างหมอใช่ไหม
1: ครัวคลังช่างหมอ
0: ครัวต้องทำอาหารการกินเป็น
1: ครับ
0: คลังต้องหาเงินได้และบริหารเงินเป็น
1: ช่าง
0: ช่างต้องดูแลตกแต่งนู่นซ่อมนี
1: ่ครับ
0: แม้แต่เสื้อผ้าเอ่ยนะฮะม่านเอ่ยอะไรเอ่ยนะมันเสียหายต้องเป็นช่างหมอต้องรู้จักยาในการรักษายาพื้นฐานของเราคืออะไรใกล้บ้านคืออะไรและหมอยาดีที่ไหนจะต้องดูแลไม่เช่นนั้นแล้วมันก็นะงานบ้านมันไม่จบไงนะนี่ก็คือข้อที่6ข
1: ้
0: อที่7
1: เป็นหนูเป็นหญิงต้องหลบนะอย่าคบคนผ่าน
0: อย่าไปคบคนผ่าน
1: ครับพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าอเสวนาจะพาลานัง
0: ผ่านผู้ชายบางทีมันระวังได
1: ้ครับ
0: แต่ผ่านผู้หญิงระวังไม่ได้เชื่อใจกัน
1: โอ้
0: เด็กผู้หญิงที่เสียหายเพราะคบเพื่อนที่เป็นคนผ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยไอ้เพื่อนรักน่ะชักไปเลวก็เยอะใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ที่ดร.บอกว่าเพื่อนดีก็ชักไปดี
1: ครับ
0: คือใคร
1: ก
0: ็สารีบุตร
1: พระสารีบุตร
0: อยากจะดูตัวอย่างเพื่อนดี
1: ก็ดูภาษาลิบุตรโมคคัลลานะ
0: ถ้าไม่มีพระสารีบุตรซึ่งเป็นเพื่อนดีพระโมคคัลลานะก็ยังไม่ได้นั่งในบท
1: ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอัครสาวกคู่กัน
0: ไม่ใช่พระโมคคัลลาท่านขอบใจพระสารีบุตรนะ
1: ครับ
0: ถ้าท่านมานิพพานนะท่านยังขอบอีตอนอยู่ท่านก็ขอบใจเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านพูดได้นะท่านจะขอบใจพระสารีบุตรมากเพราะทุกโบสถ์มีพระโมคคัลลากับสารีบุตรหมดเลยอาสังเกตมั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: โมคคัลลาสารีบุตรเป็นตัวอย่างของการคบเพื่อนดีและเพื่อนดีก็ปรารถนาดีต่อเพื่อน
1: ดีตลอดชาติตลอดชีวิตอ่ะ
0: ตลอดชีวิตนี่มันชีวิตผ่านมากี่ยุคแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าคิดไปร้อยปีมัน 2,500
1: กว่าปีแล้ว
0: กี่ศตวรรษล่ะ
1: 2559
0: กี่ศตวรรษ2525ศตวรรษแล้วนะเพื่อนดียังนั่งคู่กันอยู่เลย
1: ครับผม
0: นี่เป็นอนุสรณ์ของเพื่อนที่ดี
1: ของเพื่อนดี
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นผู้หญิงต้องหลบอย่าคบผ่านสุดท้าย
1: เป็นผู้หญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
0: กิจการเอ่ยท่านด็อกเตอร์
1: คร
0: ับ แล้วผู้หญิงคนไหนล่ะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างที่ว่านี
1: ้ถ้ายกปัจจุบันเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ 100%
0: ครับ
1: นะนอกจากแม่ของเรานะแต่ว่าในทางในสมัยพุทธกาลเนี่ยหญิงที่ดีที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงได้รับความยอมรับก็คือนางวิสาขาน
0: างวิสาขาม
1: หาอุบาสิกา
0: เป็นนางในพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนา
1: ครับ
0: มีความล้ำเลิศ
1: ครับล้ำเลิศหลายประการโดยเฉพาะเอตตะคะคือความที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญหรือพระเจ้ายกย่องเลิศในทางเป็นผู้หญิงให้ทาน
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตัวอย่างผมอยากฟังโยมอยากฟัง
1: อยากฟังใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าธรรมดาก็เล่ากันทั่วไปแล้วผมจะเล่าแบบแหล่ให้ฟังอะไรกันสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่
0: ฮะ
1: แหล่เปลี่ยนรูปแบบการเล่าบ้าง
0: จะเล่าเป็นแหล
1: ่เป็นแหล่อยากฟังไหมครับ
0: อยาก
1: โยมอยากฟังไหมเหรอจริงนะเคยฟังแหล่ไหมเออเคยฟังแหล่นะเออแต่ไม่ใช่ทศพลหิมพานต์นะ อ่ะกันผมขอเล่าถวายพระเดชคุณแล้วก็เล่าให้ญาติโยมได้ฟัง
0: เอางี้ดีไหม
1: เป็นยังไงเอายังไงครับ
0: ผมจะฟังโดยไม่ทวงยันจบแหล่แล้วส่วนการวิจัยนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเทศกันใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าโยมเขาอยากฟังวิจัยเขาก็จะพยายามตามว่าถามดร.วันไหนจะเทศกับท่านเจ้าคุณก็ตามเรื่องนี้กันใหม่แล่จบไปแล้ว
1: ยังไม่ได้หายใจเลยเอ๊ใจหายเลย
0: นึกว่ามันสั้น
1: นึกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วตกใจผมเป็นคน
0: ขวัญอ่อน
1: โรคหัวใจ
0: โรคหัวใจ
1: ใจอ่อน
0: ใจอ่อน

ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับแหล่ประวัติย่อของนางวิสาขาสตรีที่เป็นแบบอย่างในพุทธศาสนาแม้ล่วงการผ่านมา 2,559 ปีความดีของเธอนะและข้อปฏิบัติยังเป็นแบบอย่างอยู่เช่นในการทำบุญในการครองรักครองเรือนในการปฏิบัติต่อบริวารชนในการผูกมิตรในการทำทานต่อพระสงฆ์ด้วยความชาญฉลาดแม้แต่ตำราของการแต่งงานก็ยังเป็นตำราหรือประวัติที่ถอดมาจากวิสาขาการที่บ้านเรามีพิธีแต่งงานก็นั่นแหละเอามาจากประวัติของนางวิสาขาที่ปฏิบัตินางวิสาขานอกจากมีสมบัติมากแล้วยังมีอริยทรัพย์พิเศษอีก5ประการ1ศรัทธาทนังมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ1ตถาคต1นะเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่านะกรรมนั้นทำแล้วย่อมเป็นตนเองย่อมจะต้องได้รับนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่พวกเราทุกคนก็มีทรัพย์อันนี้อยู่เราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงไม่เป็นตัวเป็นตนเราก็จะไม่เห็นรูปมนุษย์คนหนึ่งซึ่งถูกสร้างไว้มากมายเพราะมีจริงและเพราะต้องการสิ่งที่เป็นจริงให้ปรากฏต่อชนรุ่นหลังจึงมีการสร้างกันขึ้นและผู้สร้างไม่ใช่พระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านทั้งหลายนอกจากพระพุทธรูปในที่นี้แล้วซึ่งนะท่านเห็นอยู่แล้วท่านลองดูจิตรกรรมฝาผนังสิจะไปเขียนกันทำไมถ้าไม่มีจริงท่านแต่ละวัดเนี่ยเขาเขียนกันทำไมจนเราไม่ได้ดูนะเนี่ยท่านซ่อมทีนั้นเนี่ย20กว่าล้านนะอนุรักษ์และเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระเจ้าก็เขียนเอาไว้นี่เรียกว่าศีลธนังนี่ว่าศรัทธาธนังศีลธนังการมีศีลศีลจะขาดบ้างพร้อยบ้างไม่เป็นไรอะไรที่ขาดเราก็ปะเอาเขาเรียกสมาทานใหม่ถ้าเป็นเนรเขาเรียกต่อศีลพระเรียกว่าปรงอาบัติพระไม่เรียกว่าศีลขาดเรียกว่าด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องชำระถ้าเนนี่ขาดถ้าเนนขาดศีลขาดก็ต้องต่อศีลกันส่วนพระเขาเรียกว่าถ้าเป็นอาบัติระดับธรรมดาเขาเรียกด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องปรงอาบัติเขาเรียกชำระพวกเราทุกคนก็เหมือนกันศีลมันมาบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดแล้วท่านอย่างนี้ก็เป็นองค์ของอริยทรัพย์ท่านก็จะรู้ว่าท่านมีศีลเนี่ยท่านรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนเรามีทรัพย์อยู่นะนี่แหละสัทธาธนังศีลธนังสัทธาศีลเดี๋ยวศรัทธาศีลสุตะคนจะมีองค์ประกอบสำคัญเป็นทรัพย์นั้นต้องชอบฟังไม่ใช่ชอบพูด

0: และฟังอะไรล่ะท่านทั้งหลายฟังเทศฟังอะไรที่เป็นวิชาการทางโลกก็เพื่อประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ที่เราเรียนหนังสือแต่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าฟังธรรมะธรรมโมเป็นตัวกลั่นกรองอะไรที่มันจะพลาดพลั้งไปที่ท่านฟังนั่นแหละจะเป็นตัวกรองว่าอย่านะผิดนะให้ผลร้ายนะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่เขาเรียกอะไรฮะนี่คุณพ่อท่านมาประจำศรัทธาศีลสุตะการฟังเป็นเรื่องของการกันกรองนะอะไรที่มันจะผ่านเข้ามาไม่ดีนั้นเราก็กรองทิ้งเสียกองกากของกิเลสออกเนี่ยสุตะจาคะมีการเสียสละคือทำทานบารมีท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะอะไรที่ว่าหอมเนี่ยนะฮะไม่หอมเท่ากับศีลกับทานหรอกทานหอมเร็วกว่าทานหอมเร็วกว่าใครให้เนี่ยหอมเร็วกว่าหอมยังไงฮะอ้าวญาติโยมทั้งหลายวันนี้คุณเข็มพระพัฒน์สอนเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเจ้าภาพชื่อเสียงเร็วไหมท่านเร็วคนนั้นเป็นเจ้าภาพเสาต้นนี้คนต้นนี้เป็นหน้าบันอะไรต่างทานชื่อเสียงจะหอมฟุ้งเร็วกว่าศีลถ้ามีศีลกำกับด้วยนะชื่อเสียงจะหอมไม่รู้หายฟุ้งอย่างไรหอมลอยลมทวนลมอย่างไรปากต่อปากและเดี๋ยวนี้ฟุ้งง่ายเพราะมีเครื่องมือสื่อสารทำให้ฟุ้งหอมง่ายและจาคะนะทำให้ชื่อเสียงหอมง่ายในทางตรงกันข้ามนะฮะความตระกัตกามการโกงกินก็เหม็นง่ายแล้วเหม็นเดี๋ยวนี้นะฮะเหม็นไปทั่วสารทิศถูกไหมฮะเพราะข่าวมันลงเมื่อข่าวมันลงก็ชื่อเสียงก็เหม็นไปทั่วสารทิศไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีอริยทรัพย์คือมีจาคะมากน้อยไม่เป็นไรมากน้อยเป็นไรอย่าไปทำเกินกำลังกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์แล้วคิดเยอะๆคิดนานๆอายุเยอะแล้วเงินน้อยบริหารให้เป็นอย่าไปอะไรอย่าไปบริจาคมากไม่ต้องทำไปเหมือนเขาทำที่เราทำอาตมาบอกเสมอว่าถ้าจะเรียรายอะไรในวัสุทัศน์เนี่ยนะฮะบอกท่านดร.กรวิกไว้แล้วว่านะบอกท่านไว้แล้วว่าตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าจะเรียรายอะไรเนี่ยนะฮะนั่นแหละคานไปลำบากนี่พี่คานไปลำบากเอาฝากไว้ครับลำบากเขาไม่ค่อยดีเอาฝากไว้ก็ได
1: ้เห็นพอดีเลย
0: เห็นพอดีเลยนั่นก็บริหารให้ดีไม่ต้องไปเหมือนเขาหรอกท่านนิดหน่อยๆพอแล้วมาที่ตู้เนี่ยท่านยังไงก็พอสมควรเอาว่ามาฟังเทศกันเยอะๆปลูผมไว้แล้วซ่อมวัดไว้แล้วเนี่ยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์มากันเยอะๆวัสุทัศน์ไม่มีเจ้าใหญ่นายโตทุกคนเหมือนกันหมดนะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังไม่ใช่เจ้าใหญ่นายโตต้องเจาะที่ให้นั่งอันนี้มันก็คนนั้นคนนี้นะไม่ใช่คนรวยนั่งเก้าอี้คนเป็นหนี้นั่งกับพื้นแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคนเข่าไม่ดีนั่งเก้าอี้คนเข่าดีนั่งกับพื้นแล้วไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะกันทุกคนเสมอกันหมดและจะได้สมานกันเพราะในการบริจาคจาคะเป็นเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงเราหอมจาคะก็เป็นองค์ของพระโสดาบันซึ่งเรามีอยู่แล้วปัญญาคือการเจริญวิปัสสนาปัญญาใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังก็ไม่ได้ยากอะไรท่านอันนี้จังก็นึกถึงความตายว่าที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตมีไหมแล้วรู้ไหมว่ามันจริงไหมจริงไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาก็จริงหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาก็จริงเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสร็จแล้วเท่านี้ก็เป็นปัญญาอันล้ำเลิศพอคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอีกสิ่งคือความไม่ประมาทในชีวิตความไม่ประมาทในชีวิตนี้จริงๆก็คือว่าอัปปมาทธรรมคือปัญญาที่เห็นสอดส่องในบุญธรรมกรรมแต่งในกองสังขารนางวิสาขาเป็นผู้มีอริยทรัพย์อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นผู้มีอริยทรัพย์มากน้อยก็แล้วแต่สั่งสมเอาส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็แล้วแต่ความขยันขันแข็งบุญเก่ากรรมใหม่ที่ทำกันไปแต่อริยทรัพย์นี้ทุกคนนะจะอยู่ในฐานะใดในสังคมก็ตามสามารถสั่งสมได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของนางวิสาขานี้จึงเป็นสตรีตัวอย่างในพุทธศาสนาอื่นๆใดที่จะวิจัยเรื่องประวัตินางวิสาขานะก็จะเอาไว้ในภายหลังอาตมาภาพทั้งสองแสดงพระธรรมเทศนามาแล้วตนัตยานุ

ภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเทอญ

การที่จะเป็นสตรีที่ดีนั้นมีคำสอนอยู่หลากหลายข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้คิดถึงหน้าบิดาและมารดรจำคำที่ร่ำสอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีนี่ก็เป็นอีกข้อค่ะที่ผู้หญิงพึงปฏิบัตินะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสลิดสวภาฤกษ์นันท์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

Ha ha.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1

สองสามสี่ห้ามะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เราพูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและวัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการณ์ในโลกที่ผันผวนยากที่จะรับมือนะครับเราพบว่าสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเยาวชนทั้งระดับโลกและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีไม่เพียงพอผลักให้ประเด็นสุขภาพจิตก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูให้เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติกลับมามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์และนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนโดยผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับผมนายแพทย์พนมเกตุมานนะครับที่ผมสนใจในประเด็นโรคซึมเศร้าในเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอยู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประวัติการณ์นะครับ

มีคนมาขอให้หมอช่วยตรวจนะครับเข้าคิวกันมากขึ้นกว่าเดิมมากและในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่มีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งคิดอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมีคนไข้หลายคนทีเดียวนะครับที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วเราก็พบว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลช่วยเหลือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะทำให้เขาหายได้แล้วก็ความคิดฆ่าตัวตายก็จะไม่กลับมานะครับเลยคิดว่าจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อให้เยาวชนของเราที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาได้รับการรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเขาด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับแบ่งเป็น7ตอนนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโรคซึมเศร้าให้เข้าใจอย่างจริงๆว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรสาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะครับกระบวนการรักษาเป็นอย่างไรและบทบาทของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับทั้งตัวเองและคนรอบตัวจนถึงเรื่องท้าทายอย่างการรับมือกับการฆ่าตัวตายนะครับรวมถึงการดีสติกมาหรือการลดตราบาปของผู้ป่วยเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับประมาณ12%นะครับหรือประมาณ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับสถิตินี้น่าตกใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าในครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมี1คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้อาจจะแสดงออกมาเป็นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดยาเสพติดก็ได้นะครับปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็พบว่าในคนที่ตาย100คนมี1คนเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับในการตาย100คนของวัยรุ่นมี8คนเกิดจากการฆ่าตัวตายสถิตินี้บอกเราว่าการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประเทศไทยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะครับเคยมีการสำรวจพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากตั้งแต่ในเด็กและก็เพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่นนะครับในเด็กก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าประมาณ7%เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับคือ15%และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็พบว่าตัวเลขน่าตกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจนกระทั่งใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ35%จากประสบการณ์ทำงานของผมนะครับพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบได้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็พบในวัยผู้ใหญ่นะครับตอนหลังก็พบในวัยรุ่นตอนปลายแต่ตอนหลังๆเรามาพบในวัยรุ่นตอนต้นหรือในวัยเด็กนะครับซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ยาวนานนะครับนอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมานะครับเช่นการติดเกมติดยาเสพติดการกลั่นแกล้งรังแกกันนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานและกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เขามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยยาวไปถึงวัยรุ่นหรือตอนปลายกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติครับโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับจะมีอาการเด่นก็คืออาการของอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเรียนหรือการทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอย่างอื่นๆตามมาได้หลายอย่างครับโรคซึมเศร้ามีอาการหลักอยู่9ข้อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อารมณ์ที่เศร้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับทำให้เกิดความรู้สึก

บื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรม2อาการนี้จะเป็นอาการสำคัญของโรคซึมเศร้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับได้แก่มีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะไปตื่นตอนดึกหรือตอนเช้ามืดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อารมณ์ไม่ปกตินะครับรู้สึกเครียดเบื่อเศร้านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของปัญหาในการกินนะครับไม่สามารถจะกินอาหาร

อ่อนมากเกินไปก็ได้หรือการกินในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกินมากขึ้นบางคนเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็กินมากขึ้นอาการต่อมาของโรคซึมเศร้าก็คือสมาธิเสียครับซึ่งจะทำให้ความจำเสียไปด้วยอาจจะเรียนตกลงหรือทำงานผิดพลาดได้นะครับโรคซึมเศร้ายังมีอาการทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหมดแรงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอใครเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้าลงนะครับทำให้ไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเนี่ยก็เป็นจากภาวะคารมอันหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายในกระบวนการทำงานของร่างกายทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นมากๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมองคนอื่นลบมองตัวเองลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีผิดไร้ค่าซึ่งจะนำมาถึงอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้านะครับก็คือความคิดเบื่อชีวิตและคิดอยากตายคนที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอยากตายเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกหมดหวังในชีวิตแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เหมือนปกตินะครับใครมี5ข้อขึ้นไปหรือเกินครึ่งหนึ่งของอาการเหล่านี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับเราก็สามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้นะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเกินครึ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีเวลาในการเป็นโรคนี้คืออาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะจัดเป็นโรคซึมเศร้าครับ

ถ้าเราสังเกตให้ดีอาการของโรคซึมเศร้าทั้ง9ข้อนั้นครับเราสามารถจะนำมาใช้สังเกตตัวเองหรือสังเกตคนใกล้ตัวได้นะครับว่ามีอาการต่างๆอะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้แบบคัดกรองอาการซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นแบบคัดกรองที่ง่ายๆนะครับเราสามารถจะตอบได้แล้วก็ประเมินตัวเองได้แบบคัดกรองนี้เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรือให้คนที่เกี่ยวข้องทำนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถจะแนะนำให้นักเรียนหรือลูกหลานของเราทำได้ทำเป็นระยะนะครับเพื่อติดตามตัวอารมณ์ของโรคซึมเศร้านะครับว่ามีหรือไม่นะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับเราสามารถจะทำและให้คะแนนตัวเองได้ถ้าได้คะแนนเกิน10คะแนนขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแบบคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาทำได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นก่อนนะครับก็จะพบว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาหายได้เมื่อทำแบบคัดกรองได้เรียบร้อยได้คะแนนสูงเราจะได้รู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจว่าโรคนี้รักษาหายและสามารถจะเข้าถึงการรักษาทางแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับมาถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะมันเป็นปกติหรือเปล่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับความจริงอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราเจอได้ในมนุษย์ปกตินะครับเวลามีภาวะที่สูญเสียหรือผิดหวังแรงๆนะครับเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่อารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวนะครับคนปกติก็จะมีวิธีการที่จะปรับตัวทำให้อารมณ์เศร้าแบบนี้ค่อยๆหายไปจนกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าแบบที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการของโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องยาวนานถ้ามีอาการตั้งแต่5ข้อขึ้นไปของโรคซึมเศร้านั้นแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเป็นเวลานานเกิน2สัปดาห์ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าครับนอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ายังเกิดในคนที่อาจจะมีปัญหาทางร่างกายบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นมีโรคเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นเรื้อรัง

นะครับก็ถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับในสุภาพสตรีนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ตกลงไปมีเครียดหรือเบื่อเศร้าในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้จากภาวะทางร่างกายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ายังไม่ครบ5ข้อใน9ข้อนะครับอาจจะมีสัก 3-4 ข้อแต่เป็นเรื้อรังอยู่นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับโรคซึมเศร้าเรื้อรังนี้ก็จะรักษาหายได้ค่อนข้างยากมักพบในคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความรุนแรง3ระดับครับระดับน้อยก็จะมีอาการครบนะครับอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อขึ้นไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่มากอาจจะมีอาการแต่สามารถจะปรับตัวได้เกิดความสูญเสียบ้างแต่ไม่มากนักนะครับระดับปานกลางนะครับก็จะเริ่มมีความสูญเสียในการดำเนินชีวิตเช่นการเรียนหรือการทำงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เบื่อชีวิตมากขึ้นแล้วครับถ้าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นก้าวผ่านไปสู่เบื่อชีวิตจนคิดอยากตายคิดถึงเรื่องการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาการ3ระดับเนี่ยแยกโดยความรุนแรงของอาการทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับและถ้ามีอาการในข้อท้ายๆเบื่อชีวิตและคิดอยากตายนี่ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีระดับรุนแรงครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันนะครับในเด็กเนี่ยก่อนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยมักจะออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเบื่อเรียนไม่อยากเรียนหรือหงุดหงิดโยเยเด็กหลายคนเวลาซึมเศร้าแล้วอาจจะเงียบเฉยไปกว่าเดิมหรือบางคนมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวเกเรหรือรังแกเพื่อนก็ได้นะครับส่วนในวัยรุ่นก็เพราะว่าวัยรุ่นสามารถที่จะบอกอารมณ์ของตัวเองได้แต่อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นๆลงๆครับคือบางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนปกติได้ชั่วคราวนะครับแต่พออยู่คนเดียวอาการของอารมณ์ซึมเศร้าก็จะมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อมากๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมาเป็นพฤติกรรมที่เราพบบ่อยก็เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เขาดีขึ้นได้ตัวเองนะครับเช่นการใช้ยาเสพติดหรือการติดเกมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวนะครับแต่พอไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ใช้ยาอารมณ์ก็จะตกลงเหมือนเดิมนะครับในวัยรุ่นบางครั้งก็จะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นการกรีดแขนวัยรุ่นที่กรีดแขนตัวเองจะรู้สึกเจ็บนะครับแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่รู้สึกเหมือนกับสะใจได้ทำร้ายตัวเองเป็นการลงโทษตัวเองนะครับทำแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นมันเป็นกลไกทางจิตของเขาที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับแต่เมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นดีการกรีดแขนเหล่านี้ก็จะหายไปครับจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับอาการก็จะมีอย่างชัดเจนตามที่เราเห็น9ข้อนั้นแหละครับ

อาการที่เราพบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับก็จะเป็นอาการของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมีอาการแพนิคนะครับเช่นมีความวิตกกังวลสุดขีดขึ้นมาหายใจแน่นลำบากหรือใจเต้นใจสั่นอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้แหละครับมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับโรคที่พบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับเราก็พบว่าโรคที่พบได้บ่อยๆก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่านะครับโรคไบโพล่านี่ก็เป็นโรคพี่น้องกับโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือในบางช่วงจะมีอาการซึมเศร้าแต่ว่าในบางช่วง

อาจจะอารมณ์สวิงกลับนะครับกลายเป็นอารมณ์ตรงข้ามกับซึมเศร้านะครับก็คืออารมณ์แมเนียนะครับก็คือหงุดหงิดหรืออารมณ์ดีเกินปกตินะครับโรคไบโพล่านี้ก็จะรักษาได้เหมือนกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเรารักษาโรคซึมเศร้าไปพบว่าไปลงเอยด้วยกลายเป็นโรคไบโพล่าก็มีนะครับนอกจากนี้เรายังพบโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคติดยาเสพติดซึ่งก็จะพบร่วมกันเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนพอซึมเศร้าก็ไปใช้ยาเสพติดจนกระทั่งติดยาหรือติดเกมนะครับกลายเป็นโรคติดเกมนะครับวัยรุ่นหลายคนนะครับแก้ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าโดยการมีเพศสัมพันธ์นะครับกลายเป็นปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นบางคนก็มีความก้าวร้าวรุนแรงกลั่นแกล้งรังแกบูลลี่นะครับบางคนก็จะมีความหวาดกลัวหรือมีบุคลิกภาพที่กลายเป็นบุคลิกแบบผิดปกติตามมาในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งมีรากเนี่ยเกิดจากอาการของโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาไม่ดีนะครับหรือไม่ได้รับการรักษาครับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการนะครับคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจและปัจจัยทางด้านสังคมนะครับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ครับปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยทางร่างกายนะครับเนื่องจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการทำงานของสารซึนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าสารซึนำประสาทสำคัญนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับก็คือซีโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนและเมลาโทนินนะครับโดยที่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยเราพบเลยว่าถ้าปริมาณของสารซึนำประสาท2ตัวเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำให้อารมณ์ตกลงขณะเดียวกันถ้าเราทำให้สารซึนำประสาท2ตัวเนี่ยกลับเข้ามาในภาวะปกติเช่นการใช้ยาอาการของโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นนะครับสารโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดมีความสุขนะครับเราก็พบว่าถ้าสารเหล่านี้ลดลงเนี่ยความสุขก็ลดลงแล้วก็พบว่ายาหลายตัวก็ไปออกฤทธิ์ที่ทำให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปได้เมลาโทนินเนี่ยเป็นสารซึนำประสาทที่เดิมเราพบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแต่เขาพบว่ามันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราให้ยาที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหายไปได้ครับปัจจัยข้อที่2ก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงดูและครอบครัวนะครับจิตใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนมากๆก็จะทำให้มีภาวะที่อ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในใจนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดในครอบครัวแล้วก็มาเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนะครับกับครูกับเพื่อนแล้วก็สะสมจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกภาพคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาปรับตัวได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดนะครับปัจจัยข้อที่3คือปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กละครับซึ่งอาจจะสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับจากคนในครอบครัวนะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนเด็กที่ถูกทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางใจนะซึ่งจะทำให้สะสมนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนแอระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก็จะทำให้มีปมของปัญหาเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับเวลาเจอความเครียดในชีวิตก็จะเกิดความเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นภาวะที่เราอยู่ในโรคระบาดรุนแรงนะครับโรคโควิด-19หรือภาวะสงครามภาวะที่พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีความเครียด
ปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะครับก็จะทำให้เด็กสะสมเอาเรื่องของความเครียดนี้ไว้ในใจได้นะครับการเสพข่าวสื่อต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความน่ากลัวทั้งหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้จิตใจเนี่ยตกลงได้ทั้งหมดเนี่ยทำให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงก็จะเกิดความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้

คำถามคาใจที่คนมักจะมีต่อโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยนะครับก็คือคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อสารซึมประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันตกลงนะครับบางครั้งไม่มีสาเหตุก็จะทำให้อารมณ์ตกได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเวลามีอาการเศร้าหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ได้น้อยลงชั่วคราวนะครับอารมณ์อาจจะตกและดิ่งไปมากๆหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลมากๆได้นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเข้าใจตัวอาการตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคนะครับไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆนะครับเมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าหายเขาก็จะกลับมาควบคุมอารมณ์ได้เหมือนเดิมครับทำไมคนบางคนดูภายนอกเหมือนปกตินะครับแต่บางทีขึ้นลงๆดูเหมือนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราพบได้บ่อยนะครับในโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็จะมีความแปรปรวนขึ้นลงๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขามีอาการไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นบางเวลาก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นเล่นกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมสนุกของเขาเองนะครับก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีกิจกรรมเนี่ยอารมณ์ก็จะตกลงได้นะครับนอกจากนี้วัยรุ่นบางคนก็สามารถจะปิดบังอาการได้นั่นก็คือเขามีอาการแต่เขาก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารู้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าจากการที่เขาเล่าให้ฟังเปิดใจสารภาพความจริงว่าเขามีอาการอะไรอยู่ในใจจริงๆครับมีบางคนสงสัยนะครับว่าในวัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากการเรียนแบบคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรือเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับแต่เขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบใครนะครับแต่อาจจะมีการเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับแต่คนบางคนเนี่ยพอมีอาการโรคซึมเศร้าอาจจะได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดมากจนเกินไปนะครับวัยรุ่นหลายคนก็เลยอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากเขาได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดโดยไม่ถูกต้องนะครับในวัยรุ่นที่ซึมเศร้าเนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาใจตามใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เลยมีพฤติกรรมซึมเศร้าซ้ำๆนะครับเพื่อทำให้เขาได้รับความสนใจเอาใจตามใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจหรือตามใจเขามากเกินปกติครับ

เราได้ทำความรู้จักกับเจ้าโรคซึมเศร้านี้มากขึ้นน่าจะพอตอบตัวเองได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าข่ายผู้ที่มีอาการแล้วหรือยังหรือมองไปยังเด็กๆในความดูแลว่าเขาส่งสัญญาณต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการรักษาในบทต่อไปครับ

ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คำถามข้อแรกวันนี้รู้อยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เป็นเพศที่สามคะ คือการมองคนนะ เราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสีผิวตามศาสนามันแล้วแต่มุมมองแล้วแล้วแต่บริบทหรือความต้องการแต่พระพุทธองค์ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นในการที่มองคนเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่ละกลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันที่เราจะมองในแง่ของการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมไม่ว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สามถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเป็นประจำไม่ว่าเพศไหนเราถือว่าเป็นคนที่น่าตำหนิท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจที่ว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามหรือว่าใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ว่าใช้ไม่ได้

หนูอยากทราบว่าคุณไรหากมีเพื่อนขอให้เราไม่พูดกับเพื่อนคนหนึ่งคือในการผิดศีลมูสาวาทามันจะมีเอาในสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8ดีกว่าก็มีการงดเว้นจากการพูดไทยแตกแยกอันนี้การ สำหรับพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นอาบัติค่อนข้างหนักเหมือนกันถ้าเราต้องการให้ดึงคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราและไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นแบบว่าอยากจะให้เพื่อนสองคนทะเลาะกันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะตัวในพระเรานี่ต้องระวังมากคือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการลักขโมยเป็นการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้จะในแต่อาตมาก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี่ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์และการ

จะว่าเป็นทางเหตุผลการการก๊อปปี้ที่จริงอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าว่าเป็นก๊อปปี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาให้ก๊อปปี้สัก 20-30% ได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเขาถ้าเป็นการก๊อปปี้บางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็ทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิม อันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดต้องงดเว้นจากถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวง

รู้อยากทราบว่าจะทำยังไงเตือนเพื่อนที่ขี้เก๊กเกินไปมึงคืออะไรอ่ะไม่รู้คำนี้ขี้เก๊กขี้เก๊ก

อ๋อถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่นว่ะใช่ไหมอ๋อคือการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้ความเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จึงจะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าทำให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือว่าเป็นที่รำคาญของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครอยากคบบางทีจะเป็นโทษแต่โทษนี้ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เขาได้ในรูปแบบไหนเขาจึงจะรับได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเราตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เราเขาคงไม่รับแต่ถ้าเราพูดจากมุมมองของเราว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดเราพูดจอดจองไม่พูดกว้างๆอย่าพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่

อีเก็กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำให้ฉันรู้สึกใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเสียงสะท้อนให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างจะผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดแกพูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้รู้อยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างพระคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไปว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติหรือพูดอีกนายหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกประการมันเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนที่เรารับประกันได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆดังนั้นเมื่อเรามีปัญญามีสมาธิว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เรามีสติรู้กายรู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจการคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของศีล5 ก็ศีล5เราก็สวดเป็นประจำเราก็พอจะรู้จักคร่าวๆแต่เราควรจะในการพิจารณาศีล5และความจำเป็นของศีล5เราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องการมันพื้นฐานก็คือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้อันนี้คือเป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นก็คือความสามารถที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดบางทีเราเอาง่ายๆเห็นของของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่หวังว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีล5ข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในระดับแรงในระดับที่อาจจะนำไปสู่การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีล5ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจ
พราะผู้ถือศีลห้าเป็นผู้ที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลสเป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เอื้อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคนเป็นเช่นในห้องเรียนก็เหมือนการเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเขาในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันการถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรจากการอยู่ที่นี่เราจึงคอยมองที่พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรการศีลมันก็เกิดจากปัญญานั่นเองเกิดจากปัญญาว่าอยู่กันอย่างไรเบิ้นจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้อยที่สุดทำให้มีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้ก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดที่มีเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วท่านให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์ของมนุษย์ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กก็ยังดีดังนั้นเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งในการเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้

ผมสงสัยว่าคำกล่าวนำสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่การปฏิบัติเหมือนมันเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองยังไงตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาเริ่มต้นก็มีศรัทธาว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าหรือว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากแต่ในข้อที่

สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาและมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางสิ่งบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือกเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่ายังไงก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาชอบเรียกว่าชอบนั้นไอ้สิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างๆเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานบางอย่างที่บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยๆบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีถามน้องเดียวกันบางอย่าง ไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเจ้านายเราตลอดเวลาเมื่อเจ้านายสั่งว่าชอบต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบคือไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะก็เป็นขี้ทาสของความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบและไม่ชอบ

ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอเราทํางานแล้วทำมันมันความเองก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อย

หนูขอถามว่าคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นอันนั้นน่าจะถือว่ามีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่เขาเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นเนี่ยมีค่าหรือว่าล้ำค่าก็ได้เพราะคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าแล้วก็สูงขึ้นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าที่เราเอาเป็นที่พึ่งได้งั้นถ้าเรามองในแง่ของvalues ทั่วไปเราก็ถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นได้ลดน้อยลงในความสุขความปลอดจากทุกข์ของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในชาติก่อนเราจึงได้มาเกิดตรงนี้

หนูสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีอารมณ์คิดถึงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะลองทุกวิธีแล้วค่ะคือไออารมณ์ที่อยู่กับเรานานๆเหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งเรายังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยนั้นเช่นว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองเปล่าๆแล้วไหนๆก็มาที่นี่แล้วเราก็ควรจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีไม่งั้นมันเสียทั้งสองอย่างเสียที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียที่อยู่ที่นี่ยังไม่มีความสุขไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองแท้ๆความคิดถึงเป็นอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยความพอใจถ้าเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเราฝึกสติให้ดี

ุกครั้งที่มันเริ่มคิดเรารู้แล้ววางตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้โมเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึง

คิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางกรรมมันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคืออย่างหนึ่งนะการนั่งสมาธิการไม่คิดเลยสักระยะหนึ่งให้จิตใจผ่อนคลายไม่คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็พอลืมตาออกมาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทธขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่เราก็ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าพูดในสิ่งที่เราทำไม่ได้แน่นอนและคิดทางตรงข้ามด้วยว่าอาชีพที่เรามั่นใจว่าทำไม่ได้เป็นอันขาดเราบางทีดูในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางมันก็ช่วยให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองได้บางอย่างนี้มันยังไม่มีความคิดแล้วก็ดูความรู้สึกนี้ไปสักระยะหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปไหมบางทีเวลาผ่านไป3 เดือน6 เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วความรู้สึกว่าใช่อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงนักแน่นแหละก็เป็นการบอกว่าน่าจะถูกกับเราโอเคสุดท้ายสำหรับวันนี้รู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วได้เกิดมีกิเลสเรื่องสิ่งที่มาชักจูงให้เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะถ้าเราตั้งลมหายใจเป็นเป้าหมายแล้วการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นมันทั้งที่ตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามันเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่คือในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะคือทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มจะ

อยากเราก็รู้อูนี่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาคำถามเยอะเยอะมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้เป็นการตอบปัญหาให้มันครบให้มันหมด

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกนี่อาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลาขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตติสรเนนะสหอัฏฐศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหอัฏฐศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

แม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึง

มิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

การฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

0: มันดานาวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่างๆ
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6

ข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรม

เพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบางหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้
เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่สามถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกโดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหม
หรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอด

ปลอดภัยนี่เรียกว่าสุขติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทําให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทําให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาทรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทําได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมมาสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หอมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

้าจารย์น้องบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองนี่ท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ตรงตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำ

จนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดที่แรกก็ไปหัดที่บางปะหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องวรรณคดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องแล้วท่านเห็นว่าลิเกในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากนะก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งนั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเองก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดังก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนะเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกจะส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกนี้ช่วยกัน

0: หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายๆท่านนะฮะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะฮะถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังไฟเวอร์

0: ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอเรื่องดนตรีนี่แล้วก็บ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากอะไร
2: จงร้องรำไปเถิด

0: คอนเสิร์ตการกุศลมากมายได้ผลละบุญผู้มีพระคุณเลิศล้ำ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20 30คนแล้วก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือเราหัดเราสอนเราก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยนะขาดได้ฟรี
2: ก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเราเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญสิทธิ์จะขอเดินตามรอย
1: ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
4: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้วันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
1: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทแต่ว่าการรำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกเลยครับมีอะไร

0: สงสัยอะไรก็ถามนะถามได้ทุกคน
1: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูนักแสดงว่าควรจะแสดงเป็นตัวไหนบ้างครับ
0: ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาจะเลือกหนึ่งคือรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สองสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
2: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
0: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเชื่อคำที่ไม่ซุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
3: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตไตรหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
0: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือเนี่ยจะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกไปเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาให้ดูสมมุติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยลักษณะของลิเกรำมันก็มีรำหลายอย่างรำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะรำตีบทสานเอ้ยบิดเนื้อตุราดบิดเนื้อตุราดโปรดประทานบิดตุราดโปรดประทานเป็นมิ่งขวัญเอยมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกลียวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
1: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
0: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
3: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่งคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจำจี้จำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดใครจะสอนแล้วก็ไปพอจะเป็นบทหนึ่งเนี่ยแสนยากลำบากมากลูก ไม่ใช่ง่ายเลย
4: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้างคร
0: ับ ดี

0: ลิขิตผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตคัดขีดเขียน
1: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตคัดขีดเขียน
0: ผมอัตคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
1: แต่เรื่องตำราวิชาลบ
0: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
1: เรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอังโลให้ลมไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
1: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอุ้ยลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำฝานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปะวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศหน้าพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศหน้าพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็

0: ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็ก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้แล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
1: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาถพินิจคณะลิเกหอมหวน
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวนท์ฟันดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่น ทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งปอดแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงมะเร็งเนี่ยหนูอยากทราบว่าปอดมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: อยู่ในช่องอกของเรานะคะจะมีอยู่สองฝั่งขวาและก็ซ้ายนะคะปอดแต่ละข้างก็จะแบ่งเป็นกลีบต่างๆก็ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนการหายใจอะค่ะเปลี่ยนออกซิเจนค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะพูดถึงคำว่ามะเร็งปอดเนี่ยจะมีความหมายเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
1: มะเร็งปอดก็คือมะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์เยื่อบุของทางเดินหายใจอะค่ะตั้งแต่บริเวณหลอดลมจนกระทั่งถึงถุงลมในปอดอะค่ะ
0: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: คือแน่นอนว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าประมาณส่วนใหญ่ร้อยละ 80%ของคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะเกิดจากบุหรี่นะคะเป็นสาเหตุสำคัญเนื่องจากว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดคนที่ไม่สูบบุหรี่เองแต่ว่าได้รับควันบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าเป็น second hand smoker นะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้ก็คนที่ทำงานสัมผัสสารบางอย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลหะพลาสติกพวกนี้ค่ะก็เช่นสารที่มีแอสเบสตอสคือแร่ใยหินแคดเมียมโครเมียมสารหนูพวกนี้ถ้าเราได้รับการสูดดมเข้าไปก็เกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการที่มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวเช่นคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดคนในครอบ

0: คนนั้นก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกัน
1: ซึ่งสารที่คุณหมอบอกว่าอย่างจำพวกบุคคลที่ทำงานในโรงงานแล้วมีสารพวกนี้ค่ะบางทีสารพวกนี้คือจะต้องมีกลิ่นไหมคะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีกลิ่น
0: บางทีอาจจะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันก็ปะปนอยู่ในอากาศก็สูดดมเข้าไปก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นได
1: ้
0: ก็ต้องมีการป้องกัน
1: ค่ะการป้องกันนี้ถ้าสมมติเขาใส่มาสก์ที่ปิดจมูกในการทำงานนี่ยังจะช่วยไหมคะ
0: ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องตรวจสอบว่าสารแต่ละอย่างจะต้องใช้การป้องกันด้วยหน้ากากชนิดไหนแบบไหนยังไงค่ะ
1: เพราะว่าหน้ากากก็มีให้เลือกหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วการป้องเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะแล้วลักษณะของอาการของผู้ที่เป็นมะเร็งในแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วในระยะเริ่มแรกที่มีก้อนขนาดเล็กๆบางทีอาจจะยังไม่มีอาการ
1: ค
0: นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมักจะเป็นตอนที่มันมีการแพร่กระจายไปแล้วหรือว่ามะเร็งเนี่ยมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะอาการก็อาจจะเช่นมีไอเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังเกินประมาณ2เดือนขึ้นไปควรจะต้องรีบพบแพทย์แล้วนะคะหรือว่ามีไอเป็นเลือดนะคะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าอาการจากการกระจายไปที่อื่นๆเช่นอาจจะมีอาการปวดหัวนะคะหรือว่าเจ็บแน่นท้องหรือว่าเหนื่อยขึ้นเวลาออกแรงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการจากการกระจายไปที่ต่างๆได้ค่ะ
1: คือซึ่งถือว่ามะเร็งปอดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยจะได้ยินโรคนี้บ่อยเพราะว่าเราคนไทยเป็นกันค่อนข้างมากเราจะพอสังเกตแล้วก็ทราบได้ไงคะว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นในโรคนี้ก่อนที่จะไปพบแพทย์อะค่ะ
0: ก็อาการอย่างที่แจ้งไปอะนะคะก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยเอาไว้จนกระทั่งมะเร็งเนี่ยกระจายไปแล้วนะคะถ้าเกิดกระจายไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะยากรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆอย่างที่แจ้งไปว่าเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าทำงานสัมผัสสารอย่างที่แจ้งไปก็ควรที่จะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดถ้าคนที่สูบบุหรี่ก็จริงๆควรจะต้องงดบุหรี่เลยนะคะ
1: แล้วถ้าสมมติเป็นแล้วก็หายรักษาหายแต่เขายังกลับมาสูบบุหรี่อยู่ในจำพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหรือเปล่า
0: แน่นอนค่ะ
1: ซึ่งการวินิจฉัยอะค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้โอเคไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยหรือสอบถามเบื้องต้นอะไรยังไงในการรักษาบ้างคะ
0: ก็จะซักถามอาการถึงความเป็นจะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นไอเรื้อรังอาจจะมีโรคอื่นเช่นวัณโรคปอดที่พบบ่อยในบ้านเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามีก้อนในปอดหรือเปล่าถ้าเราพบก้อนในปอดก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าใช้เข็มเจาะผ่านทางหน้าอกนะคะแล้วก็ไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งปอดแน่ๆค่ะ
1: การตรวจทางพยาธิวิทยาที่คุณหมอพูดนี่หมายถึงเป็นการตรวจลักษณะไหนคะหลายๆคนอาจจะไม่เคย
0: คือเราจะเอาชิ้นเนื้อในปอดเนี่ยค่ะไปตรวจดูว่าลักษณะเซลล์เป็นหน้าตาเป็นเหมือนเซลล์มะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะจะสามารถตรวจพบได้ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือว่าต้องมาตรวจเฉพาะเป็นพิเศษเลยว่ามาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอด
1: ค่ะ
0: หรือที่เราเรียกว่าเป็นเชเอ็กซเรย์ธรรมดาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไวพอในการที่จะหาจุดในปอดนะคะแต่ถ้าเกิดเจอก้อนก็ช่วยในการวินิจฉัยนะคะแต่ว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นอย่างในกรณีที่คนที่สูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะหรือสูบเป็นระยะเวลานานยังไม่หยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคัดกรองมะเร็งปอดที่วิธีที่ไวขึ้นก็คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า CT scan ค่ะ
1: ซึ่งระยะของการเป็นมะเร็งปอดจะมีการแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งในแบบอื่นๆไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะมีเป็นขั้น1 2 3 4ตามลำดับใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ซึ่งอันดับหนึ่งในระยะที่1ที่2เนี่ยก็จะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ้ารักษา
0: ค่ะก็คือระยะที่1ถึง2เนี่ยจะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะก็ถ้าได้รับการผ่าตัดในบางกลุ่มอาจจะได้รับเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้หายขาด
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นระยะที่3ก็คือเริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงเช่นมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องอกอย่างนี้เป็นต้นก็บางกลุ่มถ้ายังรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมกับฉายแสงก่อนนี่เป็นต้นค่ะ
1: ซึ่งการรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากการฉายแสงหรือว่าผ่าตัดเนี่ยเราจะมีวิธีการอื่นที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะเช่นการฉีดยาหรือว่าการทานยาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ในการใช้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักในระยะที่4คือระยะแพร่กระจายแล้วอะค่ะก็จะยาที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดปัจจุบันเรามียา3กลุ่มนะคะก็คือยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหรือว่าเราเรียกว่าเป็น targeted therapy กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเราเรียกว่าเป็น immunotherapy ค่ะมี3กลุ่ม
1: ยาแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกใช้ยานี่คือคุณหมอเป็นคนตัดสินใจให้คนไข้ใช่ไหมคะแล้วทำไมยาถึงมีทั้ง3ประเภทเพราะว่าลักษณะอาการหรือว่าการลุกลามของคนไข้แตกต่างกันเหรอคะ
0: ก็มันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งปอดชนิดว่าแต่ละคนมีตัวรับกับยาที่แตกต่างกันเราก็จะใช้เลือกการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ
1: แล้วชนิดของมะเร็งปอดอะคะมันมีกี่ชนิดนะคะ
0: มะเร็งปอดเนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นชนิดที่เป็นเซลล์เล็กหรือว่าเป็น small cell lung cancer นะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กก็คือเป็น non small cell ค่ะยากลุ่มที่เป็นยามุ่งเป้ากับยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะในชนิดที่เป็นเซลล์ไม่เล็กอะค่ะ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะช่วงอายุกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
0: สูงสุดเลยจะอยู่ในช่วงประมาณ55ถึง60กว่าปีขึ้นไปอะค่ะ
1: ค่ะหลังจากนั้นอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นน้อยใช่ไหมคะ
0: ก็อาจจะลดหลั่นกันไปแต่ว่าสูงสุดอยู่ในช่วงนี
1: ้แล้วเป็นผู้ในพบในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเอ่ย
0: จริงๆแล้วมันจะพบในผู้ชายเพราะว่าผู้ชายจะสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็พบเป็นมะเร็งอันดับ2ในผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงจะเป็นอันดับที่4
1: ผู้ชายเนี่ยเป็นโรคนี้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วส่วนมากที่มาพบคุณหมอค่ะจะเป็นในระยะไหนแล้วอะคะ
0: มักจะเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วอะค่ะเพราะว่ากว่าจะมีอาการในมะเร็งปอดก็มักจะเป็นระยะกระจายค
1: ่ะแล้วถ้าเกิดกระจายเนี่ยค่ะในส่วนของมะเร็งปอดเนี่ยสามารถกระจายไปสู่โรคหรือว่าในอวัยวะส่วนไหนได้บ้างคะ
0: จริงๆแล้วกระจายได้ทุกอวัยวะเลยค่ะแต่ว่าที่พบบ่อยก็คืออยู่ในช่องอกในช่องท้องหรือว่ากระจายไปที่สมองก็ได้ค่ะ
1: ถือว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงไหมคะถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นนะคะ
0: ก็ความรุนแรงอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กระจายไปด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วข้อหลีกเลี่ยงถ้าจะไม่อยากที่จะต้องพบกับคำว่ามะเร็งในชีวิตนี่ควรจะมีข้อหลีกเลี่ยงหรือข้อป้องกันยังไงบ้างคะ
0: อันดับหนึ่งเลยต้องหยุดบุหรี่ก่อนนะคะก็ดีต่อตัวของคนไข้เองด้วยแล้วก็ดีต่อคนข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใจในอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ
1: ในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยมีผลกับเรื่องนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วอาหารเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งปอดนะคะเพียงแต่ว่าเรามักจะเน้นว่าอาหารเนี่ยเมื่อคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดแล้วควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อสัตว์จะไปกระตุ้นมะเร็งค่ะ
1: เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ย อย่างเช่นเนื้อวัวอย่างเงี้ยค่ะมีการกระตุ้นหรือว่า เร่งทำให้ชิ้นเนื้อของมะเร็งเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นที่อยู่ภายในค่ะอันนี้จริงไหมคะ
0: คือการรับประทานสัตว์เนื้อแดงเนี่ยท่านการรับประทานที่ปริมาณที่มากเกินไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งในบางโรคเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เขาทานรับอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อที่ร่างกายเขาจะได้สู้กับการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดเองก็ตามจะได้รับยาได้ไหวอะค่ะไม่เพลียมากไม่มีผลข้างเคียงมากแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะบ่งบอกชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะทำให้มะเร็งปอดที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี้ยค่ะมันมีสาเหตุที่แน่ชัดไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรอะค่ะ
0: ก็สาเหตุสำคัญคือเป็นบุหรี่เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่เราชัดเจนเลยว่าเป็นสาเหตุแน่นอนเพราะว่ามันมีสารเคมีที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้หลายชนิดในบุหรี่ค่ะ
1: ซึ่งในปัจจัยอื่นก็ยังไม่มีการค้นพบที่แน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบุหรี่เนี่ยคือเกิดจากว่าเป็นการสูบแล้วมีควันเข้าไปในปอดหรือว่าเป็นส่วนของสารกรองอะไรอย่างนี้เหรอคะ
0: เป็นส่วนของสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่ค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุทางเดินหายใจจนพัฒนากลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้นค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติ ผู้ที่สูบบุหรี่บอกว่าโอเคหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ที่เป็นมวนไปสูบบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าแทนนะคะโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดก็จะน้อยลงไปด้วยไหมคะ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเผา

0: ไอ้หรือว่าในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดการเกิดมะเร็งปอดเลยค่ะทางที่ดีก็คือควรงดบุหรี่ทั้งหมดค
1: ่
0: ะ
1: แล้วผู้ที่ป่วยแล้วอะค่ะในแต่ละระยะค่ะจะมีขั้นตอนการรักษาไปถึงระยะเวลาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อย่างคุณหมอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าเป็นขั้นต้นหรือว่าลำดับขั้นที่4แล้วจะต้องมีการผ่าตัดระยะเวลามันแตกต่างกันใช้เวลายาวนานขนาดไหนถึงที่จะหายได้อะค่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นระยะที่1ถึง2เนี่ยเป็นระยะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดก่อนในบางกลุ่มก็อาจจําเป็นต้องได้รับยาเคมีบําบัดหลังผ่าตัดก็ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็จะจบคอร์สในการรักษาหลังจากนั้นก็จะให้การติดตามดูว่าจะมีโรคมะเร็งกําเริบมาหรือเปล่าส่วนระยะที่3ก็คือระยะที่เริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะบางกลุ่มถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้การฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดค่ะถ้าเป็นระยะที่4คือแพทย์กระจายไปแล้วเราก็ให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาอย่างที่กล่าวไปแล้ว3กลุ่มก็คือให้ไปจนกว่าโรคจะไม่ตอบสนองคือมีก้อนโตขึ้นนี้เป็นต้นค่ะ
1: ผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมีถือว่าในคนไทยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าหายหรือบรรเทาลงได้เปอร์เซ็นต์อันไหนมันมากกว่ากันนะคะ
0: แน่นอนว่าระยะต้นระยะที่1ถึง3เนี่ยมีโอกาสหายขาดสูงกว่าระยะที่4ถ้าเป็นระยะที่4โอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่ามันมีการลุกลามกระจายไปแล้วเพียงแต่ว่าการให้ยาของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือประคับประคองคนไข้ไม่ให้มีอาการที่เป็นจากตัวโรคมากขึ้นก้อนมะเร็งลดลงคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยไอน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นได้
1: คือหมายถึงคนไข้ก็
0: อยู่ได้นานข
1: ึ้
0: นอ
1: ยู่ได้นานขึ้นใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ยาวนานขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างในระยะที่4อะค่ะหลายๆคนจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยพอได้เป็นแล้วจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีระยะเวลาในการอยู่ต่อบนโลกนี้อาจจะสั้นคืออยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเรารีบมารักษาถึงแม้ว่าจะลุกลามไปแล้วอะค่ะการรักษาของเราจะสามารถยืดอายุของคนให้คนไข้ได้นานขนาดไหนคะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทราบว่าเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยแล้วเราแข็งแรงพอที่จะรับการรักษาด้วยยาได้เนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ได้รีบพบแพทย์แล้วก็ตรวจติดตามการรักษาตามนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่มีหายไปไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาทั้ง3กลุ่มนะคะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้คนไข้ได้จากเดิมเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยคนไข้อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนหรือไม่ถึง1ปีเป็นต้นนะคะปัจจุบันด้วยการพัฒนาของยาสามารถทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้ยาวนานเป็นหลายๆปีได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับใครที่สูบบุหรี่จัดแต่ว่าละเลยที่จะไปตรวจเช็คร่างกายหรือว่าไปพบแพทย์หรืออย่างเช่นการไปตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็อันดับแรกเลยคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อยากที่จะให้ลองอดบุหรี่ด้วยตัวเองก่อนหากว่าคุณไม่สามารถอดบุหรี่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในการอดบุหรี่นะคะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้สูบบุหรี่จัดเช่นถ้านับเป็นซองต่อปีแล้วเนี่ยถ้าประมาณ30ซองต่อปีขึ้นไปหรือว่าคนที่เคยหยุดมาแล้วไม่เกิน15ปีในกลุ่มอายุที่55ปีขึ้นไปนะคะก็อาจจะเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการคัดกรองมะเร็งปอดได้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลดไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่เป็นผู้ชายก็ควรจะไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจค้นหาเซลล์หรือว่ามะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ยืนนานขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาตรของปอดกันค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคปอด

0: ปอดนะคะปริมาตรของปอดอาจจะน้อยกว่าปกติค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวันอะไรนะคะความทนทานของปอดเราก็จะมีน้อยจะทำให้เรามีอาการเหนื่อยง่ายและทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ทนค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะมีด้วยกัน2แบบค่ะเราจะยกแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกอีกท่านึงนะคะเราจะกางแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะคะสำหรับท่าแรกค่ะยกแขนขึ้นตรงสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกยาวๆแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะสองค่ะสามค่ะต่อไปเป็นการกางแขนนะคะกางแขนขึ้นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแขนลงหายใจออกยาวๆหนึ่งค่ะสองสำหรับท่านี้นะคะวันหนึ่งฝึก 5-10 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะแต่ถ้าขณะทำเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเวียนศีรษะนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ในช่วงใส่ใจในจานนะคะเรามาพบกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำแอปเปิลซอสกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ

อันดับแรกเราก็จะหมักไก่ก่อนนะคะเราจะใช้ส่วนของเนื้ออกไก่ติดหนังทั้งชิ้นนะคะไก่เราก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสนะคะตัวซอสปรุงรสแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพราะว่าปกติอกไก่เนี่ยเขาจะมีไขมันต่ำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติแล้วก็จะสามารถเพิ่มรสชาติตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปหน่อยนึงนะคะตัวนี้เราอาจจะใช้พริกไทย3สีที่เขามีขายในห้างก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีเราอาจจะใช้เป็นพริกไทยดำบุบพอแตกก็ได้นะคะหมักทั้งสองข้างแล้วก็หมักไก่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำซอสรอเลยละกันนะคะซอสวันนี้ที่ใช้เราจะใช้เป็นซอสแอปเปิ้ลนะซึ่งซอสแอปเปิ้ลก็จะมีประโยชน์มีคุณค่ามากมายหลายอย่างนะคะเราก็จะใช้แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเข้าไปด้วยกันนะแอปเปิ้ลเขียวจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะส่วนแอปเปิ้ลแดงนี่จะออกหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้2ตัวผสมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเล็กเราใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเอาส่วนที่เป็นไส้แกนกลางนี่ออกซะแอปเปิ้ลเนี่ยเราต้องใช้ทั้งเปลือกเพราะว่าเราจะได้สีของเปลือกด้วยนะคะแล้วก็ได้วิตามินจากเปลือกด้วยแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นเดี๋ยวเราจะปั่นเป็นซอสเลยนะคะถ้าเรามีเครื่องปั่นใหญ่ๆที่บ้านเราก็ใช้หั่นชิ้นใหญ่ได้นะคะถ้าเราใช้เครื่องเล็กๆเราก็ใช้หั่นชิ้นเล็กๆเอาแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเราได้แอปเปิ้ลแล้วนะคะหั่นลงไปเลยแอปเปิ้ลที่เราใช้เราควรจะเลือกขนาดที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิ้ลนะอันนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิ้ลกล่องหรือแอปเปิ้ลขวดก็ได้นะลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะปั่น

0: เราอาจจะไม่ต้องให้เนียนมากก็ได้นะคะเพราะเราต้องการสีของเปลือกแอปเปิลอยู่ด้วยนะคะจากนั้นก็เราก็เตรียมตั้งกระทะนะคะใส่เนยลงไปเนยจะช่วยให้ซอสเรามีความหอมขึ้นนะคะใส่หอมแดงปกติแล้วอาหารไทยเราจะใช้กระเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอาหารยุโรปเดี๋ยวเขาจะนิยมใช้หอมแดงนะคะแล้วก็ผัดพอเราเริ่มได้กลิ่นหอมของหอมแดงแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวซอสที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะจะสังเกตดูว่าจะมีเนื้อของแอปเปิลผสมอยู่ด้วยนะคะซอสตัวนี้ก็จะมีความข้นจากเนื้อแอปเปิลด้วยแล้วเราก็คนให้เข้ากันซอสตัวนี้เราสามารถทำแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ 2-3 วันเราเข้าตู้เย็นเอาไว้หรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อซอสไปด้วยเช่นเราอาจจะใช้เป็นมะม่วงนะคะเราก็ใช้เป็นแมงโก้ซอสหรือถ้าเราจะใช้เป็นซอสสับปะรดก็ได้นะคะถ้าเป็นซอสสับปะรดนี่ก็เหมาะกับเนื้อสัตว์พวกหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวนะคะเราก็ใช้เนื้อสับปะรดแล้วก็ใช้น้ำสับปะรดในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเลยนะคะแต่ส่วนเหมือนกับเราใช้แอปเปิลได้เลยหลังจากที่เราเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะซอสที่มีความข้นขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราก็ได้ซอสแอปเปิลที่มีความหอมแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูไก่กันนะคะเราจะมาย่างไก่กันนะคะเนื่องจากว่าไก่ก็มีหนังอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยในวันนี้ในการย่างนะคะเราก็นำไก่ด้านที่เป็นด้านหนังนะเดี๋ยวเราลองให้กระทะร้อนนิดนึงเพราะเราจะใช้กระทะที่มีร่องนะกระทะลักษณะนี้คือจะช่วยทำให้น้ำมันของเนื้อสัตว์เนี่ยตกไปที่ตามร่องแล้วก็มีควันขึ้นมาจะทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นกระทะเริ่มร้อนแล้วก็วางไก่ลงไปนะคะนะคะเราก็วางไปตามขวางระหว่างร่องนะคะให้เป็นรอยเฉียงๆแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นนิดนึงระหว่างนั้นเราอาจจะเตรียมผักที่ทานกับสเต็กไก่ของเราวันนี้นะคะเราอาจจะเอาทำให้มีลายนิดนึงนะคะเราก็ย่างลงไปในเตานี้ด้วยเลยมีสีสันแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านนึงในการย่างครั้งแรกเนี่ยเราควรใช้ไฟแรงนะเพื่อให้น้ำของเนื้อสัตว์เนี่ยผิวด้านนอกจะสุกแล้วก็มันก็จะสามารถอุ้มน้ำข้างในเอาไว้อาจจะทำให้เนื้อสัตว์เรามีความนุ่มไก่เราสุกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟทั้งชิ้นวางให้สวยงามเราก็ราดลงไปเลยให้ซอสมันเกาะอยู่ที่ชิ้นไก่นะคะแล้วก็ให้เห็นลายของที่เราย่างเอาไว้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับไก่ย่างพริกไทยดำซอสแอปเปิลของเรานะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้เราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำเพราะเราใช้ส่วนของที่เป็นอกนะคะแล้วก็จะได้วิตามินจากผักต่างๆนะคะได้แร่ธาตุได้ไฟเบอร์จากส่วนของที่เป็นผักเสิร์ฟก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายนะทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานผักเข้าไปด้วยนะส่วนแอปเปิลเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะเราโดยที่เราจะได้สารจากวิตามินที่อยู่ในเปลือกของแอปเปิลนะจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นส่วนสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงาน

0: พี่แต้มชรัตเนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พวงกับสุขภาพ
1: ออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะแล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้างเช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: วันนี้ฝนเยอะอายุก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะแต่นี่การออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างงแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะเพราะเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขา มันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
2: เพียงแค่สม่ำเสมอ
1: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: หน่อยๆค่อยขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่เราก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมเนี่ยคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์ถึงเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่ามันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีครบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมาเจอคนดูที่นี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกของเราไปตามเส้นของเราก็หมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไม่ทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บบางทีมันมีโอกาสใช่ไหม

ช้าพี่ไม่ต้องรีบควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: บาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย MRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านานคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดอ่ะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป

หลังจากออกกำลังเสร็จที่บางกลวยเราก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบน

นี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้

0: ระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกกิริบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอย่าให้ฟังที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่แม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตคือมาจากเมืองนอกรู้ที่สวยว่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องพลอๆตัวเล็กๆราคามันย่อมเยาว
1: พี่ตั๋นเนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุขแต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะแล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่
1: อ
2: นแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: อยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมจะถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำบ้างสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวนี้เลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่คนเมื่อเราเป็นคู่มันเนี่ยเชื่อตัวนี้แต่แสบเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ได้ลูกปลามาเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบานไก่ลิลลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลาบ่ายนี่ก็เลี้ยงไก่ก็มีเห็นไหมล่ะเอ๊ะเป็นไงลูก

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย760 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแหละเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานเนี่ยมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถคุยกับมันคอนเนคมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เรายังน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการที่ทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู่
1: อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานในเด็กก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวคนไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้จันดูแล้วก็ร้องเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกันแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยก็กลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เปิดบ้านเนี้ยมันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีต่างๆนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมเนี่ยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดใช่มั้ยก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพ่นแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
2: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นนึงก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมวะเย็นก็นึกถึงกันก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
3: ไว้
2: นั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
3: วัยเดียวกัน
2: เดียวแล้ว
3: เหมือนกันเลย
2: เ
3: พราะตกเย็นเหงาเลย
2: เหงาก็น้อยมากันมาเล่นเปียโน
3: กินข้าวดีกว่าก
2: ินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: พี่นอพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้ อาจารย์ว่าจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริง
0: ๆอย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้นะคะคนอื่นบอกอ่ะหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องอ่ะมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
2: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ์
3: อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นจะไปต่อยอดจากอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่จะทำเฮ้ยจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละถ้าสุขภาพเราดีจะทำได้ทุกอย่าง

กายคุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันไปผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก่อนล่ะต่อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ันที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็หมายความว่าเมื่อทั้ง6กษัตริย์ในการครั้งนั้นก็คือ4กษัตริย์คือชาลีและกันหาพระจุกุลสัญชัยและพระนางบุษดีนั้นก็ตกลงกันว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดนี้ก็ไม่เป็นการดีอาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้เดี๋ยวตัวพี่นี่จะเข้าไปก่อนเมื่อเข้าไปสักพักแล้วพระน้องบุษดีและหลานๆนั้นค่อยๆทยอยเข้าไปทีละคนทีละคนตามลำดับนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงศรีพีและพระนางบุษดีเข้าไปถึงนะก็กอดพระเจ้ากรุงพระเวสสันดรและพระนางมัตสีศรีสะใภ้ด้วยความคิดถึงว่าจากกันมาแรมเดือนถึง9เดือนนั้นก็เกิดความคิดถึงเมื่อพระนางมัตสีได้เห็นชาลีและกันหาในความของเป็นแม่นั้นได้ความจากลูกเป็นระยะเวลานานเกิดความรักความคิดถึงก็โผล่เข้ากอดกันเมื่อทั้ง6กษัตริย์เห็นเช่นนั้นก็เกิดความวิปโยคโศกเศร้าก็ถึงกับวิสัญญีสรุปลงในตอนกลางครั้งนั้นในการครั้งนั้นน้ำเรียกว่าน้ำนมของแม่นั้นถ้าหากว่าปิโยรสทั้งสองคือพระชาลีกันหาไม่ได้เสวยพระนมของพระมารดาพระมัตสีแล้วก็อาจจะทำให้ทั้งสองพระองค์นั้นที่วงคตลงไปได้น้ำนมนั้นก็ไหลจากทรวงอกของพระนางมัตสีไหลลงสู่พระโอษฐ์ของชาลีและกันหาและในลำดับนั้นพระอินทร์เทวราชก็ทรงประสิทธิ์ประสาทฝนโบกขรพัดประวัตนาการให้ตกทั้ง6กษัตริย์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาพระเจ้ากรุงศรีพีพนางบุษดีและประชาชนทั้งนามุกมาทั้งหลายก็ทูลอาราธนาพระเวสสันดรนั้นลาประหนวดแล้วเข้าสู่พระนครครองพระนครกรุงศรีพีสืบต่อไปเนื้อความในกันที่12ก็จบลงเท่านี้ประปดาพระคาถา36พระคาถาม
1: ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลนิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ทังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัม

0: ปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังส

0: ปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมลยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
0: ิมานิปัญจสิกขาปะ

0: านิพุติงยันติตัตสมาสีรังวิโสทะเย
1: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาธาสันติทะสตาปรชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมารโอปิมุจจรินทสรติเรนคันธาวารังนิวาสาเปตวังจุนทสรสหัสสานิอาคัมมคาพิมุคาเนวะทาเปตวาตัสมิงทัสมิงปะเทเสนสีหับยคาทิปิคคาทาสุอระคังสังวิทาหิติอนุสนธิพระสธรรมเทศนาอันมีปุพาปัสสืบเรื่องเนื่องกันมาเป็นลำดับมาณบัดนี้อัตมาภาพได้รับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ชกษัตริย์สืบอนุสนธิเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณอำนาจทานาก้าเป็นต้นเป็นประธานประจำการพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะคอยประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแห่งท่านสาธุชนทั้งหลายดำเนินตามกระแสพระบารีดังต่อไปนี้ทาริกุมารโอปิฝ่ายพระทาริราชกุมารผู้เป็นมกุเทนขันเสด็จนำทัพมาถึงซึ่งบริเวณสมุจรินีพระองค์ก็รับสั่งให้ยับยั้งโยธาตั้งคายหยุดพักที่สะขอบมุจรินีแล้วรับ

จะเสียมเสื้อโคงเสื้อเรืองแร่แรดเป็นต้นเนียมท่านจะมีมารุกรานราวีสัตว์ทัดสำเนียงเสียงสัตว์พาณะทั้งหลายมีช้างเป็นต้นนั้นได้ดังสนั่นกึกก้องไปทั่วทั้งราวป่าได้ยินไปถึงประการแห่งพระ

เสียงกึกกรกุรหนบัดนี้ชะรอยเป็นเสียงประชามีราชสตูนยกพลมาประชิดติดพระพาราพิขาดขอพระบิดาของเราเสียแล้วเลยยังยกทัพติดตามมาเพื่อขาเราคันชั้นนี้แล้วคันทรงพระดำริชั้นนี้แล้วก็ทรงตกสะดุ้งตกพระทัยหนักหนาจึงพานางพระยามาสีขึ้นเสด็จสู่โพคาวนี้เพื่อจะดูศัตรูให้ประจักษ์แน่แก่พระไทยดังประการดังกล่าวมา

ตัสว่าว่าเวสสันดรนี้เมื่อใดทรงสดับเสียงอกโรกโกราหนโยธาทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสะดุ้งตกพระทัยนี้แล้วเสด็จขึ้นสู่ภูเขาและดูโมเสนาแล้วตัดนางกับนางพระยามัตสีวานหนูก่อนเจ้ามัตสีเจ้าจงสดับเสียงอันเบรืนรันตรวจลังทั้งลาวปานเจ้าจงแลดูธงนูนเถิดสวัยเห็น

ออกมารับพระองค์เป็นเทียงแทนพระพุทธเจ้าข้าขาดศึกที่ไหนจะมายำยีพระองค์ได้เลยเพราะพระองค์นี้

เขียนขับทรมานเข้าทุกขับไรให้พัดพรากจากพระราชจากนิวาสถานจากประชนกชนนีสรีระกาย

ปุงสนชัยได้ทรงสดับพระราชโอรสทูลถามดังนี้แล้ว ตั้งเมื่อตัดเราตามความจริงจึงตัดเป็นพระบาทคาถาวันดูก่อนลูกรักพระตังรารานรักตังสองนี้

รถนั่งสนทนากันอยู่ณประตูบรรณสารโดยประการละชนีพุทธสตรีภิกขุเทวีฝ่ายสมเด็จพระนางเจ้าพุทธสตรีพระราชมารดาทรงกำหนดในพระทัยว่าอิธานีบัดนี้รวงเวลารวงแล้วไปพอสมควรแล้วนี้

าพระองค์ทรงสนทนากันอยู่ดังนี้แล้วนางพระนางพญาผุสดีพระราชมารดาก็เสด็จพระราชดำเดินมาด้วยพระบาทเปล่าถึงเชิงเขาเข้าสู่บรรณสารานแนวนางพญาเจ้านี้ก็ทรงแสดงประวรกายให้ปรากฏแก่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ฝ่ายพระเวสสันดรและพระนางมัทสีพอได้เห็นทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาเสด็จเข้ามาด้วยความเร็วโดยคิดถึงพระลูกรักทั้ง

มีพระทัยอันหวานไหวด้วยความเสน่หามีสามารถจะดำรงทรงประกายอยู่ได้ก็ถึงซึ่งวีสัญญีภาพสรบรมรงเนื้อเพื่อนปัตตภีฝ่ายสองกุมารทั้งสองพระน้องพี่ก็ถึงวีสัญญีภาพสรุดรมรงดุดเดียวกันแล้วฝ่ายพระเวท

ัตตภีก็หวาดวันไหวสมุทรสาครก็ตีฟองระรอกระรอกอยู่ชาชานเทพยาเจ้าในแดงก็มาจอดสวรรค์ต่างสถานต้องกำต่างก็กระหนอยู่เอิงมี

จักติยกทานนิธิตาอันประดับประดาไปด้วยประกาศฐาน36ประกาศฐานในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพของอำนาจคุณภาษีรัตนไตรและอำนาจบุญกุศลที่ทางคณะท่านเจ้าภาพดังประการดังกล่าวมาแล้วนี้และท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบก่อไปด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จกับทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ก็พอสมควรแก่

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินมาตั้งมูลนิธิเนี่ยโทษท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้ต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและลูกด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและคนที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์แล้วก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงที่ไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนยาวอายุวรรณโนสุขขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆ เราซาบซึ้งดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์จะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันก็จะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็รู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมรัตน์กาลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พรบปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งมันสโคบมันอย่างไรมันใช้มันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันเฟื่องนะคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธาน
ทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ประการกรุงธนบุรีไปอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์เขาทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นนะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้

จะยกอนุโมทนาคุณลุงมานิตซึ่งท่านเป็นชาวกรุงธนกรุงธนบุรีถ้าไปทำมาหากินไม่รู้อาตมาก็จำไม่ได้ไปเทศงานอะไรต่อไปท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมไปอยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับที่อำเภอเสนาไปปลายเสนาต่อกระบุหลวงไปทำอะไรโยมไปปลูกกล้วยไม้สิท่านนั่นเป็นไงโถท่านไปซื้อที่ราคาถูกแล้วขี้เลนมันก็ไปพัดตรงนั้นต่อจากแล้วจากอำเภอปลายอำเภอเสนาต่อระบุหลวงมันก็กลายเป็นบางเลนขี้เลนดีท่านแล้วเป็นไงโยมอ๋อไม่เป็นไรท่านชาวบ้านท่านนั้นก็อยู่ด้วยคนดีท่านมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีอาหารเป็นของตัวเองท่านลองไปดูไร่ผมบ้างสิครับไม่ใช่กล้วยไม้อย่างเดียวนะผมปลูกทุกอย่างที่เป็นร่มงามที่กินได้นกกาอาศัยได้เป็นที่ศึกษาวิชาการได้แต่ท่านรู้ไหมว่าบ้านท่านเนี่ยตรงที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ทางซ้ายนะท่านผมอยู่ฝั่งซ้ายขี้เลนมันก็ไปตกอยู่ที่ที่ผมอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างซ้ายไอ้ขวามือเนี่ยนะถ้าน้ำไหลมาเนี่ยขี้เลนไม่ดีแล้วท่านผมก็อยู่ตรงนั้นปลูกทุเรียนอร่อยท่านมาได้คนนี้แหละท่านเอาต้นไม้เนี่ยมาถวายธรรมาอุตส่าห์หอบมานะฮะเพื่ออะไรเพื่อท่านผู้ชมได้ชื่นชมชื่นใจแต่ธรรมาก็ขอปรารภเรื่องของการที่พวกเราจะต้องนำประวัติศาสตร์กลับคืนมาเพราะว่านึกถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีคือพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วท่านเป็นกษัตริย์ที่ศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์ทุกพระองค์มีอะไรบุญญาภิเษกหารมีกฤษดาหรือกฤษดาภิเษกหารมีปฏิหารแตกต่างกันคนศึกษาคนกราบคนไหว้แล้วประวัติศาสตร์ใครก็แล้วแต่ท่านพอข่าววันนี้มันก็ได้ชั่วคราวแต่มันไม่ชั่วชาติอ่านประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญของชาติเราก่อนท่านพ้นล้นแล้วแต่เป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดนี่คือสิ่งที่บอกท่านทั้งหลายเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องเลือดพลาดนะท่านนะฟังธรรมะแล้วก็สบายสบายเราฟังกันสบายสบายคราวนี้หันมาดูเรื่องที่อาตมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลที่มีปัญญาพิจารณาการอยู่อย่างสงบสุขสันติสุขต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติ15ประการสักโกเป็นผู้กล้าอุชุเป็นผู้ซื่อตรงสู่ชูใจดีสุวโจว่านอนสอนง่ายว่าง่ายทุกวัยประการต่อมาคือมุทุแปลว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมุทุนี้จะเรียกว่าคารวตาธรรมก็ได้มุทุนี้จะเรียกว่ามัทธวธรรมก็ได้มุทุเป็นนมะหรือนโมแปลว่าความนอบน้อมก็ได้ทำไมจะเป็นอย่างนั้นเพราะมีความสำคัญอาตมาได้บอกแล้วได้ผูกเป็นภาษิตเอาไว้คนไหว้ได้ทั้งหมดคนไม่ไหว้อดทั้งชาติไหว้กราบไหว้กราบไปขอวิชาความรู้จักใครก็ไหว้กราบไหว้กราบบ่อยๆก็เวลาเรามีธุระอะไรก็ไปไหว้วานยกมือไหว้วานสุดท้ายก็ไหว้วอนอย่างไรเสียมือเนี่ยได้ประโยชน์ท่านแต่เราจะไหว้แล้วใช่ไหมฮะก็มีสามอาการคืออะไรท่านวันทาอัญชลีวันทาอภิวาทคนไทยมากราบสามระดับถ้าสุดยอดอัญชลีก็คือยกมือไหว้ธรรมดาถ้าวันทาก็แบบอาตมาจบพระคัมภีร์ด้วยความเคารพอภิวาทคือกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบพ่อกราบแม่กราบพระมหากษัตริย์กราบคนดีคนมีคุณมีบุญมีบารมีการไหว้จึงมีความสำคัญถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีศัพท์บัญญัติศัพท์หนึ่งนอกจากคารวะแล้วคารวะตาธรรมก็อยู่ในท่านอยู่ในมงคลสูตรแต่พระมหากษัตริย์ท่านใช้มัทธวธรรมไปอ่อนน้อมถ่อมพระองค์อ่อนน้อมถ่อมหนึ่งการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นนะฮะมีความสำคัญหนึ่งต่อบุคคลต่อคำสอนต่ออนุสรณ์สถานต่อผลงานที่สร้างสรรค์ต่อจริยาต่อจรรยาบรรณที่บำเพ็ญ
นี่คือ

การของการอ่อนน้อมถ่อมตนคนเราถ้าหวังอยู่กับใครยังมีความสุขท่านลองคิดดูเถอะแต่วันที่บทอยู่กับสัตว์สักปราณีอยู่กับสัตว์สักก็มีไมตรีท่านไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกับสัตว์นะท่านไม่ได้ความสุขท่านสัตว์ก็ต้องอ่อนโยนกับมารค่อยอ่อนโยนต่อสัตว์สัตว์มันก็อ่อนโยนกว่าเรานี่เป็นศัตรูกับมันอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับช้างก็อ่อนโยนกับช้างหน่อยไม่ใช่สับหัวเป้งนะท่านมันสะบัดทีเดียวนะท่านไม่ใช่มันสู้ไม่ได้แต่มันไม่มีใจแบบจะทำร้ายคนเท่านั้นแหละใช้บอกพอสมควรใครใช้กำลังงานช้างเนี่ยดูแลให้ดีอ่อนโยนมาทั้งการดูแลเขาให้อาหารเขาสัตว์ทุกชนิดเขาให้อ่อนโยนต่อเขาวัวควายต้องอ่อนโยนยิ่งเลี้ยงไว้ข้าเนี่ยท่านต้องอ่อนโยนต่อเขาประทูใจเขาใจเราว่ามันก็รู้ว่ามันก็รู้แต่มันก็ไม่พูดไม่ได้ถ้ามันรู้ว่าเลี้ยงไว้ข้านะฮะพอมาใกล้ก็ขวิดสักทีเดียวก็จบแล้วหมาแมวก็มันก็อ่อนโยนกับมันยุคศาสตร์ก็มีเมตติต้องอ่อนโยนมุทุอ่อนโยนพูดก็ดีๆผู้กษัตริย์มันก็รู้ภาษาเราแล้วมีสัญลักษณ์ที่เราจะแสดงให้เขารู้ยุคคนคนก็ปราณีถ้าอ่อนโยนคนก็ปราณีเด็กต่อคนต่อวัยเดียวกันต่อคนกลางของพระพุทธเจ้าต่อครูบาอาจารย์ต่อพระสงฆ์เจ้าคนก็ปราณีอยู่กับผีพิรักษาบางทีเราก็ต้องอ่อนโยนกับผีเคารพกราบไหว้เขาบ้างไม่ใช่ไปกลางกลางๆที่ได้กล่าวว่าอย่าไปท้าทายผีกันนะอย่าไปอ้างผีบางทีก็อ้างผิดถูกๆได้กล่าวไว้แล้วนะโอมมันก็เกิดอย่างนั้นนะมันก็ไม่ถูกเพราะผีเขามีจริงไม่งั้นท่านจะอันตรายอยู่ผีรักษาอยู่เทวดาเทวดาคุ้มครองต้องอ่อนโยนเทวดาเขาจะมีคำบวงสรวงผีสางเทวดาอ่อนโยนทั้งกายวาจาใจแต่ใจมันต้องอ่อนโยนต่อเขาก่อนมุทุอ่อนโยนต่อเขาก่อนคนหนึ่งวัยวุฒิอ่อนโยนต่อผู้ที่แก่กว่าเราสองคนวัยวุฒิต่อผู้มีความรู้มากกว่าเราชาติวิถีต่อผู้มีตระกูลและยศตำแหน่งมากกว่าเราหรือคนในสังคมนั้นๆธรรมวิถีต่อผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราจะอยู่ในวัยใดก็ตามนี่คืออ่อนโยนท่านต่อคำสอนในนโมถ้าไปดูเถอะทำไมเวลาที่จะทำอะไรตั้งนโมทำให้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่กราบไหว้นมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยาไหว้พุทธเจ้าแต่ละพระองค์และนมัตถุโพธิยาไหว้ธรรมะที่จะสร้างความเป็นพุทธเจ้าโดยศึกษาซะด้วยความอ่อนน้อมว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นั่นเองเพราะทศบารมีธรรมแล้วบำเพ็ญบารมีอสงไขยกับแสงกับควรศึกษาประวัติคนศึกษาคุณธรรมในแต่ละภพแต่ละชาติด้วยความนอบน้อมและบรรจุในใจรองรับเหมือนกับที่เขาทำคัมภีร์เขาสร้างคัมภีร์โบราณเนี่ยขอบคัมภีร์ก็จะปิดด้วยทองคำเขาถือว่าค่าของพระธรรมคำสอนตำรับตำรานั้นมีค่ามากกว่าทองคำนี่เป็นเพียงน้อยนิดที่ปิดเอาไปใช้นะตำรับตำรายาเลือกยามโบราณเอาไปใช้ได้มูลค่ามากกว่าทองคำเปลวที่ปิดอีกคำพีทุกอันของคำพีเขาจะปิดทองไม่ใช่เราอย่างนี้ท่านถ้าไปดูหนังสือฝรั่งหนังสือจีนท่านหนังสือที่มีค่าสูงสุดถ้าแต่เห็นขอบมันเป็นทองนะฮะแล้วปั๊มด้วยหน้าปกด้วยทองนะท่านนะท่านรู้ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้อ่านให้ได้มันก็จะไม่ปั๊มด้วยทองคำท่านและเอาไปใช้แล้วเนี่ยมูลค่าเป็นทองคำมหาศาลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้มูลค่ามันตรงนั้นส่วนนิยายนุ่งยงนิยายมันก็ไม่มูลค่าเท่ากับทองคำแต่ถามว่านักเขียนวรรณยายเนี่ยทำไมก็ไม่ปิดทองท่านความจริงเงินเขาได้เงินทองเนี่ยมากกว่าแล้วก็อ่านกันงอมแงมติดกันงอมแงมรู้ไหมเขาได้
กี่ร้อยล้านต่อหนึ่งเรื่องนั้นนมัสพุทธนานมัสโพธิญาไหว้พระพุทธเจ้าแล้วต้องหาทางไหว้ธรรมะที่ทำความพระพุทธเจ้านะโมวิพุทธนังนะโมวิพุทธิยาไหว้ผู้ที่เป็นบรรลุคุณธรรมความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องไหว้คุณธรรมที่อะไรที่สามารถสร้างให้เป็นได้นี่นะโมพระบรมศาสดาพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระนิพพานบทสวดเรียกนมะอัฏฐการกถาคือนะโม8บทจะเป็นบทที่1นะโม2พุทธังสังฆฉามิ3โยจคุมา4นะโม8บทต้องสวดทุกวัดนะโม8บทขาดไม่ได้เคยอ่านกันมั้ยท่านนี่คืออะไรแต่มุทุมีคารวะต่อคนต้องคารวะมือที่ไหว้ได้ทั้งหมดท่านขออะไรก็ได้ท่านขอความรู้ความวิชาการขอความช่วยเหลือสุดท้ายขอชีวิตก็ได้มือไม่ว่าอดทนชาติเขาเรียกคนหลังแข็งอดทนชาติแล้วก็ได้กล่าวไปแล้วจำได้ว่าในตอนก่อนนู้นที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นที่เราเห็นภาพง่ายๆขอย้ำท่านทั้งหลายเห็นไหมพระองค์เสด็จไปไหนก็แต่พระองค์จะมีมัทธวธรรมต่อประชาชนจะทรงนั่งพระเพียบคุยกับประชาชนไม่มีการยืนเอามือขัดหลังแล้วเมื่อขอคำแนะนำจากประชาชนแล้วจะทรงจดบันทึกและจะมีราชเลขานุการในพระองค์ที่จดบันทึกและบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงทั้งตัวอักษรคำสัมภาษณ์และบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลและการเปลี่ยนไปพระองค์ก็ทรงแก้ไขแต่จะไม่ไอ้ที่จะไม่ตอบแทนเขาไม่มีท่านเขาจนก็ไปหาเขาไปขอความรู้จักเขาเพื่อช่วยเขาผลตอบแทนคือโครงการใหญ่ๆที่พระองค์ทรงริเริ่มขึ้นจะเป็นโครงการหลวงโครงการในพระดำริโครงการอันเนื่องจากพระดำริก็แล้วแต่ถ้าไปสั่งเรียกตัวเขามาไม่อยู่ในพื้นที่ทำไมต้องเดินไปหาแหล่งความรู้ทุกวันนี้แหล่งความรู้มาหาเรายังไม่นอบน้อมเลยท่านก็ไปนอบน้อมไอแหล่งความรู้แบบอะไรประเภทกักขระประเภทอะไรเฟกนิวใช้มันจังเลยเฟกนิวต่างคนต่างใช้ไปมีคารวะตาธรรมมันทำไมล่ะท่านและด้วยความเคารพส่งต่อด่าต่อส่งต่อด่าต่อนินทาต่อคนอย่างนี้มีแต่ความเสื่อมท่านนี่คือนโมเขาสอนอยู่ท่านต่อบุคคลต่อคำสอนต่อน้องๆจากคำสอนอาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านคุณอาจารย์เจ้าวัชทัศน์พระวิสุทธิบดีองค์เนี้ยท่านถือหนังสือนี่ขอไปสมมตินี่เป็นหนังสือหยิบหนังสือมาเนี่ยต้องยกมือไหว้ก่อนนะท่านนะบาลีหนังสือหมดเนี่ยแล้วถืออย่างนี้ท่านถืออย่างนี้ไม่ใช่หิ้วไปกระตงกระเตงหรือบีบหนังสือเดี๋ยวอย่างนี้แล้วจะเรียนบาลีนะฮะจะต้องกราบก่อนเพราะมีรูปของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสอยู่และเปิดอย่างนอบน้อมอย่างอ่อนน้อมเราบอกท่านถนอมไม่ใช่ไม่ฉะนั้นความรู้เราก็จะไปเจอและเก็บต้องเก็บในที่สูงไม่ใช่วางไว้ปลายเท้าไม่ใช่ทิ้งกระเรียกกระราดท่านต้องมานั่งพับปกสมัยก่อนก็หากระดาษพับปกยากบางทีมีรูปดาราแล้วก็พับปกรูปดาราหน้าปกเสือไม่ได้ก็ต้องกลับรูปดาราเข้าข้างในเอาส่วนขาวข้างนอกที่ก็ถุงปูนท่านถามว่าทำไมเริ่มมีความอ่อนน้อมต่อคำสอนเพราะนั้นบรรจุคำสอนและคำสอนเมื่อได้รับฟังโดยปากแล้วโดยการอ่านแล้วต้องปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมคนที่อ่อนน้อมต่อบุคคลต่อคำสอนท่านจะเห็นมีความเจริญไงท่านถ้าร่างต่อบุคคลก็ไม่ได้คำสอนไม่ได้คำสอนแล้วมีใครเจริญสักคนบ้างท่านพ่อแม่สอนลูกไม่อ่อนน้อมต่อคำสอนไม่มุทุต่อคำสอนเป็นไงท่านชิบหายและตายโหงมาเท่าไหร่ท่าน
ไม่อ่อน

0: ร้องต่อคำสั่งครูบาอาจารย์ที่เราเตรียมการมาเป็นไงมีใครเจริญสักคนไม่อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีใครเจริญไม่อ่อนน้อมต่อพระสงฆ์ข้าเจ้าต่อศาสนามีใครสักคนที่ประสบไม่ที่ประสบความเจริญบ้างตอบว่าไม่มีมีแต่นะด้อยพัฒนาด้อยค่าฉิบหายตายโหงทุกคนติดคุกสุดตารางความอ่อนน้อมจะมีความสำคัญต่อคำสอนตอนนั้นสอนสถานเขาบอกว่าไหว้ไหว้ไหว้ไหว้นะได้กล่าวไปต่อผลงานที่ทำที่สร้างสรรค์และจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ชมทั้งหลายควรจะจัดระเบียบตัวเองไม่ใช่เราใหญ่ท่านอย่าไปอวดว่าโอ้โหหนึ่งชาติตระกูลเราดีตัวเรามีอะไรบ้างท่านสองเงินทองเรามีเยอะใครสร้างให้สามพวกเรามีมากสิธุรกิจเราดีแล้วถามว่ามีใครเขารักเขาเมตตาบ้างแล้วไอ้นี่เนี่ยนะท่านนะไอ้นี้จะติดเป็นสันดานไปเนี่ยก็มีแต่คนเกลียดชังสาปแช่งแล้วคนนี้เขาสาปแช่งไปกับท่านแหมเดี๋ยวนี้ใหญ่โตขนาดนะแต่ก่อนโหมาแต่ละทีเนี่ยต้องเกณฑ์คนไปไหว้มันต้องเกณฑ์ท่านไปหาเขาต้องอ่อนน้อมต่อเขาแม้แต่การให้ของเขาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนท่านให้ของพระด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรก็ตามท่านจงเห็นบุคคลเหล่านั้นน่ะเป็นผู้มีคุณค่าเสมอจงน้อมรับเอาถ้าท่านไม่น้อมรับเอาถ้าท่านขาดมุทุธรรมเมื่อขาดมุทุธรรมแล้วมีใครเจริญพระท่านต้นไม้เขาบอกต้นไม้อะไรก็ตามพืชอะไรก็ตามที่เปลือกแข็งจะไม่เจริญดูหอยโตไม่มากท่านแต่ดูช้างไปกันหนังมันอ่อนนี่คือการเปรียบเทียบของคนโบราณอาตมาก็อ่านมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่ว่าเราชาติตระกูลเงินทองรูปร่างยศถาบรรดาศักดิ์แข็งไปไม่ดีแข็งไปไม่ดีท่านมีแต่คนเกลียดชังสาปแช่งเพราะฉะนั้นต้องอ่อนน้อมต่อประชาชนพูดกันเหมือนกันอาตมาพูดกับท่านเนี่ยบางทีอาจจะดูจริงจังขึงขังแต่พูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้ชมนะแล้วก็มีความอ่อนน้อมว่าท่านผู้ชมได้ชมอาตมาแล้วก็ต้องเตรียมการเพราะท่านเสียเวลาแม้เพียงคนคนเดียวแล้วก็จะต้องมีใจอ่อนน้อมต่อเขาว่าถึงเราจะรายการมีคนดูคนเดียวก็ใจอ่อนน้อมไม่ได้หวังคนมากเราไปผู้ลงทุนเมื่อเขารับเอาไปแล้วเขาคงมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายการที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปนี้จึงเป็นเรื่องอันสำคัญที่พระทุกคนจะพึงมีมุทุธรรมคือการอ่อนน้อมถ่อมตนอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาในท้ายที่สุดพระธรรมเทศนานี้ขอประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่าด้วยอานุภาพพุทธเจ้าทรงดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแด่ท่านทุกทิวาอีกเทพน้ำแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพธรรมของพุทธองค์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพทั้งแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพสงฆ์ดำรงศีลบำเพ็ญบุญขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพนาแมนสวงทั่วทุกปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพพุทธธรรมสงฆ์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพสถิตสถานทั่ววิมานแห่งทิศาสวัสดีจงมีมารักษาท่านทั้งหลายเถินแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยในเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศน์คงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะ

กรณียเมตตาสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซล 155%
6: โอ้โ
1: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มาม
9: าเร็ว
10: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปนะน้องเต้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
12: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชัวร์เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชัวร์หลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
6: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
8: ณธนาคาร
6: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
8: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
6: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
8: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
6: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
8: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
6: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
8: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
6: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
8: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
6: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
8: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
6: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
8: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
6: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
8: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
6: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
12: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 นถึง 10:40 น
12: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะ

0: ำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC หัวถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Wonder Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดี

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง LTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: ที่วาดอะไรหรอก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปนี่มันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวด้วยรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตันเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
0: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ไงคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้ว
0: เออ
3: แล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอ่ะเคยไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆ เนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่ยค่ะพอแบบว่าเริ่มปรับลงตัวแล้วเนี่ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งเลยอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองเลยอะค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่เลยอะค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่1 นะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ ก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ื่อพร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค่ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือลองจับดู
2: ใช่
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวมีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำปลา
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้โหตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: ให้ใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
2: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
2: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่ไหนใส่ในรัง
1: อ่ะใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
2: สว
1: ั
2: สดีเอ้ยจังซี่
1: เทเลยค่ะเทเลย
2: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
2: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะ
2: เ
1: ลยโอ้โอ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
2: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
2: พันยักษ์
1: พันยักษ์
3: พันตี้
1: เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่

เดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: มันงับหัวถ้ามันงับหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นเขามองอร่อยไหมไปต่อไปเลยส่งเสียงดาให้หน่อยถ้าอร่อย
1: ในเมื่อเราจะเป็นเกษตรกรเตรียมตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้านี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
2: ด
1: ี
2: ผมสะอาดนะ
0: ต้องลงแชมพูที่สะอาดของคนสุขานะคะ

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: ี่ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคไปไปเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนแล้วกันหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กิน
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรย

0: ล็ดไปแบบนี้ก่อน
1: มา
0: ให้ทั่วเลย
1: แล้วมเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้อ้าวแม่ก็ต้องลองชิมแล้วล่ะว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไง
1: เละ
0: เดี๋ยวเราโรยมเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
2: ่
1: ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: กลบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยเอาลดเลยให้ทั่วเลย
1: จะโตอ่ะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วอ่ะแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอ่ะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: เออนั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยใ

0: ิธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์อ่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองเมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็ทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดรู้สึกมันมีความสุขกับสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานๆอย่างคนนี้
2: เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงนี้ความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกของเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่อเนี่ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงดูพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์เงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
5: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
5: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

การประชุมอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนที่จะต้องอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ความรู้ที่พระสังฆที่เจ้าอาวาสความรู้ที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่มีทั้งสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ต้องรู้ก็หมายถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าอาวาสไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องและประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ก็คือต้องรู้ก็คืออำนาจเจ้าอาวาสมีอำนาจในการปกครองบรรพชิตตามใช้คำว่าบรรพชิตก็คือพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในวัดเจ้าอาวาสมีอำนาจแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะถ้าใช้ถูกก็เป็นคุณนะถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นอำนาจขอโทษอำนาจอำนาจและหน้าที่ทั้งสองจึงจำเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้ส่วนรายละเอียดของอำนาจหน้าที่นั้นพระเถราภิเถระและวิทยากรก็จะมาถวายความรู้ในรายละเอียดต่างๆตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถระสมาคมท่านเจ้าอาวาสที่รับแต่งตั้งใหม่ต้องสนใจตั้งใจแล้วก็เก็บเอารายละเอียดของความรู้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารวัดของตนเองให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาเถรสมาคม

กล่าวโดยย่อว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่จะต้องรู้และสิ่งประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสใหม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็หมายถึงว่าควรศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าอาวาสใหม่เรามีหลักของพระธรรมวินัยมีกฎมหาเถรสมาคมปกครองและบริหารอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเพื่อให้ทันกับสภาพของสังคมที่มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้ให้เท่าทันตามสังคมเราก็ดูเหมือนว่าเป็นคนร้าหลังหรือไม่ทันสมัยแต่ความจริงนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้าหลังทันสมัยอยู่เสมอแต่วิธีการในการบริหารการปกครองการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอุปการะแก่เจ้าวาดใหม่เป็นอย่างดีช่วยอุปการะอย่างไรเช่นช่วยอุปการะในการบันทึกข้อปฏิบัติบันทึกความจำบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายการเงินของวัดรอจนกระทั่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆเข้ามาบริหารวัดสิ่งเหล่านี้พระสังฆาธิการหรือพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรรู้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับพระเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางจึงได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะยาวนานถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ21ปีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่21แต่ถ้าว่าเป็นรุ่นของผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6รุ่นที่6ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่องค์กลางอีกอย่างหนึ่งใครจะขอกล่าวเสริมว่าการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่จัดทำขึ้นณขณะเวลานี้เ
ป็นระยะเวลากำหนดไว้8วันท่านการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เพราะท่านทั้งหลายที่เข้ารับการประชุมนี้ก็จะต้องมีความอดทนนะอดทนที่จะรับฟังคำบรรยายถวายความรู้ของพระเถรานุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะมากเป็นต้นมาเป็นวิทยากรให้ฟังมาบรรยายให้ฟังหรือมาถวายความรู้ให้ฟังท่านต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพเพราะขณะที่ท่านเหล่านั้นมาถวายความรู้ขอให้ท่านตั้งความเคารพในท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้แก่ท่านนอกจากจะใช้ความอดทนความเพียรแรงท่านก็จะต้องเสียสละอย่าให้การมาประชุมของท่านแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา8วันนี้ถ้าไม่มีกิจจำเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็อย่าขาดเพราะการที่เข้ามาร่วมประชุมนี้ก็ถือว่าให้ความต่อสงฆ์ให้ความเคารพต่อที่ประชุมและอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและวิทยากรทั้งหลายที่มาถวายความรู้แก่ท่านทั้งหลายนั้นก่อนที่ท่านจะมาถวายความรู้เนี่ยท่านก็ต้องทบทวนดูรายละเอียดต่างๆในข้อที่ท่านจะมาถวายความรู้แก่ท่านเรียกว่าท่านเสียสละเบื้องต้นมาก่อนท่านทั้งหลายและความเสียสละของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายผู้เข้าร่วมประชุมประโยชน์นั้นก็คือการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานของเจ้าอาวาสงานของการบริหารเจ้าอาวาสที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่างานในหน้าที่และงานในอำนาจที่ตนเองมีอยู่เพราะนั้นจึงขอกล่าวสรุปได้ว่าการประชุม อบรมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งท่านผู้เข้ารับการประชุมร่วมได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ตนที่จะได้รับความรู้เป็นเบื้องต้นก่อนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็คือนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนี้ในไปบริหารวัดคือพระภิกษุสามเณรฆราวาสที่อยู่ในวัดให้ได้รับความสงบสุขมีความเรียบร้อยดีงามในปัจจุบันนี้ก็มีบางสมาคมที่มีความดำริที่จะมาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งดึงดูดหรือ
ให้เป็นแหล่งสนใจของพุทธศาสนิกชนและที่มิใช่พุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายเมื่อได้รับความรู้จากท่านวิทยากรตลอดระยะเวลาที่อบรมทั้งหมดนี้ท่านก็จะได้นำไปบริหารวัดพัฒนาวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีค่ามีคุณต่อสังคม

ณวันที่27ผมได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานแจกประกาศนียบัตรมีพระสังฆาธิการที่จบในหลักสูตรนี้ประมาณ 2,000 เศษเฉพาะในหนกลางเราครับภาคอื่นๆที่สมทบไม่ใช่ชั่วประเทศแสดงว่าพระสังฆาธิการมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่สองเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับท่านเจ้าวาดได้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์นำพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาประกาศมาเผยแผ่จนมีบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกาเข้ามานับถือรับคำสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติด้านบทบาทของเจ้าวาดที่มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์การเผยแผ่มันก็มีอยู่สองประการคือการเผยแผ่ด้านปริยัติและการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติแต่ว่าการเผยแผ่ด้านปฏิบัตินั้นสามารถนำพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่เป้าหมายสุดท้ายแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการแต่ว่าการที่จะนำพาพุทธบริษัทให้รู้แจ้งดังกล่าวนั้นเราเองในฐานะเป็นผู้เผยแพร่หรือถ้าจะเรียกอีกนัยหนึ่งคือประกาศสกเราก็จะต้องผ่านการฝึกการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เทศนาสั่งสอนนำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นั่นก็ในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางเราก็ได้มีกำหนดให้พระสังฆาธิการที่รับแต่งตั้งใหม่ในเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันนั่นจึงขอฝากท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายให้สนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบังเกิดอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็หมายถึงว่า
เมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมการปฏิบัติแล้วผลปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับตนเองนั่นเราเองก็นำไปแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมบุคคลอื่นให้ได้รับผลต่อกันไปถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้สนใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองทั้งสองวิธีคือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารงานในตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ท่านรับผิดชอบอยู่อย่างสมบูรณ์โดยทุกประการการประชุมอบรมเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์โดยทุกประการผมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาพระสังฆาธิการทั้งหลายนิมนต์และเชิญมาถวายความรู้แก่ท่านเจ้าอาวาสที่รับแต่งตั้งใหม่ตลอดเวลาที่เข้ารับการประชุมนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดการประชุมอบรมเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ของคณะสงฆ์คนกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมอบรมในครั้งนี้จงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่าน

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV